สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปภาพภาษาจีนรุ่นที่21เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุใหม่ชาวต่างชาติที่ตั้งใจฝึกฝนตนเองและพร้อมทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่21ภาคภาษาจีนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบริขารกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้กับบุญที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสจากนั้นคณะพระภิกษุใหม่ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากสาธุชนด้วยความสง่างามตามพุทธประเพณีซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติหรือไอดอปภาคภาษาจีนรุ่นที่21นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลักการเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมุ่งเน้นการฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติสมาธิที่เข้าใจง่ายปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงความสุขภายในและนำความสงบร่มเย็นนี้กลับไปขยายผลและสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในณประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปรวมอนุโมทนาบุญต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์โดยมีคณะสงฆ์อาสาสมัครและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกุศลกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในต่างแดนค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการสวดมนต์ธรรมเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรนพพรตันติปิยพงษ์และกัลยาณมิตรเลียนวูพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติที่ได้ทำความดีร่วมกันในครั้งนี้

ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เมตตานำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอีกครั้งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบและเข้าถึงความสุขภายในอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีในต่างประเทศซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งแก่ผู้ร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นใจค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดและกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามแบบแผนวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามด้วยความปลื้มปิติในบุญกุศลภาคบ่ายได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสว่างและรับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีรวมทั้งการดำเนินชีวิตในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญประจำสัปดาห์ของวัดพระธรรมกาย DC นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและช่วยแผ่ขยายพลังแห่งความดีงามและสันติสุขภายในให้อย่างลากลึกในสังคมต่างวัฒนธรรมสืบไปและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์578ล้านจบซึ่งก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาค

มอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dimc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การกระทำต่างๆจะดีหรือร้ายก็ตามล้วนเป็นผลมาจากความคิดทั้งสิ้นการกระทำที่ถูกต้องมาจากความคิดที่ดีเป็นกุศลการกระทำที่ไม่ถูกต้องมาจากความคิดที่เป็นอกุศลดังนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงก่อนสิ่งอื่นใดการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาความคิดให้สมบูรณ์ขึ้นโดยเฉพาะความคิดที่จะปรารภความเพียรนั่งสมาธิให้ต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายเป็นความคิดที่ประเสริฐสุดต้องอาศัยความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและความเพียรซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดความคิดก็จะเป็นระเบียบมีพลังความสร้างสรรค์อย่างไม่รู้หมดสิ้นการนั่งสมาธิทุกๆวันจะทำให้ใจเราสงบเยือกเย็นมีความสุขความเบิกบานเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ตัวของเราเองเมื่อสั่งสมใจหยุดนิ่งจนถูกส่วนแล้วก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายที่ใสสว่างซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นหลักประกันของชีวิตอย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทานสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลนั้นไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานอีกทั้งไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าเราน่ะจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเช่นเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนทั้งหลายแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้แล้วจิตจะเริ่มใสเกิดความปลื้มใจและปีติสมนัสเขาให้ทานคือข้าวและน้ำเป็นต้นแล้วย่อมเขาถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพระนิมิตวสวดีสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในจักรมาวจรภูมิสวรรค์ชั้นนี้มีนามว่า

ทั้งนี้จึงเสวยสุขสมบัติกันอย่างเต็มที่ราวกับผู้นิรทุกข์แต่ความเป็นอยู่ของผู้ที่อุบัติในสวรรค์ชั้นนี้น่ะได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือฝ่ายที่มีจอมเทพนามว่าทัปปะนิมิตตวะเทวราชทรงปกครองเหล่าทวยเทพให้ได้รับความสุขสำราญและมีทัปปะนิมิตตวสวัสดิมานเป็นผู้ปกครองบริวารอีกกลุ่มหนึ่งเรื่องทัปปะนิมิตตวสวัสดิมานนั้นเราค่อยมารับฟังกันในวันต่อไปสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่ทำบุญกุศลแล้วได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นนี้เรื่องที่จะเล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของหญิงงามเมืองหรือหญิงโสภีนีผู้พลิกผันชีวิตจากปุถุชนธรรมดากลายมาเป็นยอดหญิงผู้มีจิตใจงดงามสูงส่งจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อละโลกแล้วทั้งกายและใจก็สูงส่งยิ่งขึ้นตามไปด้วยคือได้ไปบังเกิดเป็นเทพนารีในสวรรค์ชั้นพระนิมิตตวสวดีเรื่องของนางยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนางได้พลิกผันวิถีชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้างเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารมีอุบาสิกาผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนท่านหนึ่งชื่ออุตตราเธอได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีซึ่งยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะคนในครอบครัวฝ่ายสามีทั้งหมดนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเนื่องจากนางเป็นพระโสดาบันจึงอยากหาโอกาสสั่งสมบุญบ้างหลังจากเข้าพรรษาไปได้2เดือนครึ่งเหลืออีกประมาณ15วันก็จะหมดช่วงเข้าพรรษานางมีความปรารถนาอยากจะทำบุญให้ทานอย่างมากจึงตัดสินใจขอเงินจากพ่อ 15,000 กหาปณะเพื่อจะนำมาเป็นค่าจ้างหญิงงามเมืองหรือหญิงโสภณีชั้นสูงนางหนึ่งนามว่าสิริมาเพื่อให้มาดูแลสามีแทนโดยจ่ายค่าจ้างให้วันละ 1,000 กหาปณะส่วนตัวเองก็จะเอาเวลาที่เหลือน่ะไปทำบุญตามชอบใจโดยไม่มีความหึงหวงสามีของตนเลยเมื่อนางสิริมาเห็นค่าจ้างในราคาสูงถึงป่านนั้นก็รับปากว่าจะทำหน้าที่คอยปรนิบัติสามีของนางให้อย่างเต็มที่ฝ่ายสามีของเธอก็ยินยอมพร้อมใจเมื่อได้รับคำอนุญาตแล้วนางอุตตราก็กราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้มาฉันที่บ้านและยังได้ฟังธรรมของพุทธองค์จนถึงวันมหาปวารณาซึ่งการทำบุญครั้งนี้เธอได้เป็นแม่งานในการจัดแจงกิจทุกอย่างทั้งหมดก่อนถึงวันมหาปวารณา1วันสามีผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิของเธอได้ยืนมองไปทางโรงครัวทางหน้าต่างก็เห็นภรรยากำลังง่วนอยู่กับงานครัวเนื้อตัวขมุกขมอมไปด้วยขมเหลาควันไม่ยอมพักเลยจึงคิดว่านางช่างโง่เขลาไม่รู้จักอยู่สุขสบายมัวแต่ไปอุปถากสมณะโลนคิดอย่างนั้นแล้วก็ขำแล้วก็หัวเราะเมื่อหญิงงามเมืองสิริมาซึ่งยืนอยู่ใกล้เห็นกิริยาสามีของนางอุตตรานั้นก็เกิดลืมตัวสำคัญตนผิดเด็กเกิดความหึงหวงและโกรธต่อนางอุตตรา

จึงได้เดินเข้าไปในครัวตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านพอได้ที่ดีแล้วก็ตรงรีบกลับไปหานางอุตราเมื่อนางอุตราเห็นอาการของนางสิริมาที่เดินเข้ามาหาด้วยความโกรธก็แผ่เมตตาไปถึงนางว่าหญิงสหายของเรานี้เนี่ยมีอุปการะต่อเราเป็นอย่างมากเราทำบุญกุศลก็เพื่อหวังความสุขในพระนิพพานจักรวาลนี้ก็แคบนักพรหมโลกก็ยังต่ำเกินไปแต่บุญคุณของหญิงนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าเราโกรธก็จะเวียนว่ายตายเกิดผูกพยาบาทอยู่ในกามภพนี้เพราะอาศัยนางแท้ๆเนี่ยเราจึงได้โอกาสถวายทานและฟังธรรมแต่เรามีความโกรธต่อหญิงสหายนี้แม้แต่น้อยขอเนยใสนี้จงลวกเราเถิดแต่หากไม่มีความโกรธก็ขอจะได้ลวกเราเลยเนยใสที่เดือดพล่านที่นางสิริมาถือมานั้นได้ถูกราดลงบนศีรษะของนางอุตราแต่ด้วยอนุภาพแห่งการเจริญเมตตาจิตเนยใสนั้นก็ได้เป็นเหมือนน้ำเย็นชโลมกายไม่สามารถทำอันตรายต่อนางได้เลยฝ่ายหญิงรับใช้เห็นนายถูกทำร้ายต่างก็รุมทุบตีนางสิริมาจนล้มลงบนพื้นเมื่อนางอุตราเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามปรามและได้ถามถึงสาเหตุที่มาทำร้ายตนเมื่อทราบความแล้วจึงกล่าวอบรมและได้ให้ไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำอุ่นและได้ทาน้ำมันซึ่งหุงถึง100ครั้งด้วยตนเองเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นางสิริมาก็รู้สึกตัวสำนึกผิดคิดว่าตนได้ทำกรรมหนักเสียแล้วจึงได้กราบขอขมาในความผิดครั้งนี้นางอุตราเป็นผู้ฉลาดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงกล่าวว่าตัวฉันเองเป็นผู้มีบิดาแต่หากปุณณเศรษฐีผู้เป็นบิดาในวัฏฏะและบิดาในวิวัฏฏะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองท่านยกโทษให้เราก็จะยกโทษให้นางสิริมาจึงบอกว่ารู้จักแต่ท่านปุณณเศรษฐีแต่ไม่มีความคุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางอุตราจึงอาสาว่าจะพาไปเข้าเฝ้าเองเพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันมหาปวารณาพระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุสงฆ์จะเสด็จมารับพัตตาหารที่นี่เธอจงถือเครื่องสักการะมาแล้วขอให้พระองค์อดโทษเถิดนางสิริมาจึงกลับไปที่บ้านของตนเองได้หญิงบริวารตระเตรียมอาหารที่ประณีตต่างรุ่งเช้าก็ถือเครื่องสักการะถวายแด่พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อทรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนางสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้หมอบลงใกล้แทบพระบาทของพระบรมศาสดาพร้อมกับทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระบรมศาสดาทรงสอนว่าบุคคลควรชนะความโกรธหรือคนที่มักโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงไม่เห็นว่าใจของเธอเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจ4นางสิริมาก็ได้ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาสุดท้ายตัวเธอเองพร้อมด้วยบริวารก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลนี่ก็เป็นฉากหนึ่งของชีวิตหญิงงามเมืองผู้คลุกคลีอยู่กับกิเลสตัณหาแต่สามารถถอนตนออกจากวังวนเหล่านี้ได้โดยยกใจขึ้นสู่กระแสพระนิพพานแล้วเลิกจากการเป็นหญิงงามเมืองตลอดไปส่วนว่าฉากชีวิตต่อไปของเธอน่ะ

เป็นอย่างไรนางได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้จึงเป็นเหตุให้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวดีเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนมันสั่งสมบุญกันให้มากและรักที่จะทำความดีให้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทำบุญแล้วก็ให้มันนึกถึงบ่อยๆดวงบุญของเราก็จะได้โตขึ้นไปเรื่อยๆและก็หมั่นนั่งธรรมะกันเป็นประจำจะได้ขาดให้ฝึกใจหยุดนิ่งเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่139จากตอนที่แล้วพอวันรุ่งขึ้นพราหมณ์อนุเกวัฏก็ออกคำสั่งให้กองทหารราบเข้าโจมตีบริเวณอีกตำบลหนึ่งทหารปัญจาละต่างรีบทยานเข้าหาศัตรูที่อยู่ณเบื้องหน้าแต่แล้วลูกธนูจากทหารฝ่ายมิถิลาก็พวยพุ่งมาดังหาฝนเสียบแทงทหารฝ่ายปัญจาละเสถึงย่อยยับพราหมณ์อนุเกวัฏทราบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าแผนการทั้งหมดมีแต่จะล้มเหลวจนไม่เป็นท่าจึงแสร้งแสดงกิริยาขัดเคืองแค้นใจฝ่ายศัตรูพร้อมกันนั้นก็บ่นเป็นเชิงระแวงแคลงใจให้พวกทหารปัญจาละรู้โดยทั่วกันว่าในกองทัพนี้นะเห็นจะมีไส้ศึกเป็นแน่แล้วพราหมณ์อนุเกวัฏก็ออกคำสั่งอีกโดยการเปลี่ยนกองเปลี่ยนทิศทางการรบในทำนองเดียวกันซึ่งผลก็ไม่ต่างกันกับครั้งแรกไพร่พลของปัญจาละถึงความพินาศย่อยยับมากมายกายกองความหวาดหวั่นท่านพรึงก็เกิดขึ้นตามกันกองทหารต่างๆก็กลัวที่จะประสบภัยอันตรายต่างก็ไม่มีใครยอมกระทำตามคำสั่งต่างคนต่างไม่ยอมปฏิบัติ

งานตามหน้าที่พราหมณ์อนุเกวัฏจึงเรียกประชุมบรรดาแม่ทัพนายกองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วแกล้งพูดหักหาน้ำใจซะปรารภถึงความเหลวแหลกของกองทัพที่ไร้วินัยไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาบรรดาแม่ทัพในกองบางคนสุดจะทนฟังถ้อยคำกระทบกระเทียบได้ก็กล้าค้านขึ้นบ้างเมื่อพราหมณ์อนุเกวัฏได้ฟังดังนั้นก็แซงขึงขังจนในที่สุดการประชุมเป็นอันยุติพราหมณ์อนุเกวัฏทำทีว่าพกความโกรธอย่างเต็มที่แล้วเดินออกไปด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแต่ในใจกลับปลื้มในผลสำเร็จของตนอย่างยิ่งพราหมณ์อนุเกวัฏจึงรีบถือเอาเหตุนั้นขอโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีในที่ระโหฐานเพื่อกราบทูลเรื่องสำคัญแด่เท้าเธอด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งว่าขอเดชะพระอายามิพลกล่าวบัดนี้ทั้งแม่ทัพในกองเนี่ยตลอดจนพลทหารทั้งหลายกำลังเอาใจออกห่างพระองค์เสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงตกพระทัยรีบตรัสถามว่าท่านว่าอย่างไรนะข้าพระพุทธเจ้าได้เคยสั่งการสิ่งใดไปแต่กลับไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ดำเนินตามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งการข้าพระเจ้าจึงทูลพระองค์ว่ากองทัพที่เหลวแหลกเช่นนี้น่ะจะเป็นมหาภัยใหญ่หลวงต่อราชบัลลังก์ของพระองค์นะพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์อนุเกวัฏกล่าวด้วยสีหน้าหม่นหมองเอ๊ะอะไรกันมันร้ายแรงขนาดนั้นเชียวหรือท่านอาจารย์ทรงรับสั่งอย่างตกพระหฤทัยพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังทราบมาอีกว่าทหารเหล่านี้นะถูกมโหสถยุยงให้แข็งข้อเป็นกบฏแม้แต่พระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์รวมถึงปุโรหิตเกวัฏต่างก็รับสินบนจากมโหสถทุกคนน่ะล้วนแต่เป็นพรรคพวกของมโหสถทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าค่ะจะเป็นไปได้อย่างไรกันท่านอาจารย์ทุกคนต่างก็จงรักภักดีต่อเราเสมอมายังไม่เห็นว่ามีผู้ใดกระด้างกระเดืองต่อเราเลยพระเจ้าจุลนีตรัสติงเหมือนไม่ทรงปลงพระทัยเต็มที่นักขอเดชะข้าพระองค์ยืนยันเช่นนี้มิได้เป็นเพียงการกล่าวขึ้นลอยๆแต่ข้าพระองค์มีหลักฐานชัดเจนหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อที่ข้าพระองค์กราบทูลจะทรงหาโอกาสพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยพระองค์เองก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะทำอย่างไรล่ะจึงจะได้รู้ล่ะท่านอาจารย์พระเจ้าจุลนีตรัสซักไม่ยากพระพุทธเจ้าค่ะเพียงแค่พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระราชาทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันโดยในเวลาที่เสด็จมาน่ะก็ให้ทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ครบถ้วนเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเครื่องทรงของพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ก็จะปรากฏนามของมโหสถบัณฑิตจารึกอยู่ที่เครื่องทรงเหล่านั้นเมื่อนั้นแหละพระองค์จะทรงเห็นประจักษ์ด้วยพระองค์เองว่าไม่ว่าพระราชาแคว้นไหนๆก็ทรงรับสินบนจากมโหสถกันทั้งสิ้นฉะนั้นหากมีโอกาสพระราชาเหล่านั้นก็จะทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่มิถิลานครเป็นการตอบแทนพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อจะพิสูจน์ความจริงให้แน่ชัดพระเจ้าจุลนีจึงทรงเชิญพระราชาทั้งหมดมาประชุมพร้อมกัน

ณท้องพระโรงตามวิธีการที่พราหมณ์อนุเกวัฏแนะนำครั้นแล้วจึงรับสั่งให้มหาดเล็กตรวจค้นเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาเหล่านั้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์ได้พบชื่อมโหสถจารึกอยู่บนเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์ไม่ชิ้นใดก็ชิ้นหนึ่งบางพระองค์ก็อยู่ที่พระภูษาทรงบางพระองค์ก็อยู่ที่พระสุวรรณมาลาบางพระองค์ก็อยู่ที่ฉลองพระบาทเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระเจ้าจุลนีถึงกับทรงตกตะลึงอึดอัดพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระพักเผือดลงพระเนตรฉายแววแห่งความสะดุ้งกลัวเท้าเธอมิได้ตรัสสิ่งใดรีบเสด็จลุกจากพระแท่นแล้วเข้าสู่พระตำหนักละโหฐานทันทีฝ่ายพราหมณ์อนุเกวัฏก็ลุกตามเสด็จพระองค์ไปด้วยฝ่ายพระราชาที่มาประชุมเหล่านั้นต่างก็แยกย้ายกลับไปโดยที่ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุพระเจ้าจุลนีเสด็จเข้าพระตำหนักด้วยพระอารมณ์หม่นหมองยิ่งทรงพระดำริไปก็ยิ่งกลัดกลุ้มในพระหฤทัยเป็นกำลังเว้นแต่พราหมณ์อนุเกวัฏแล้วพระองค์ก็มิได้ทรงเห็นผู้ใดที่จะทรงวางพระหฤทัยได้ดังนั้นเมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์อนุเกวัฏติดตามพระองค์เข้ามาก็ค่อยดีพระทัยขึ้นขอบใจท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งบัดนี้เรารู้สึกว่าเราน่ะโง่เหลือเกินที่มัวแต่คิดว่าทุกคนน่ะจงรักภักดีต่อเรามิได้เฉลียวใจเลยว่าทุกคนจะเห็นศัตรูดีกว่าถึงกับยอมรับสินจ้างรางวัลได้ลงคอท้าวเธอตรัสด้วยทรงตรอมพระทัยแล้วตรัสถามอีกว่าท่านอาจารย์ท่านเห็นว่าเราควรทำอย่างไรดียังจะพอมีหนทางแก้ไขบ้างไหมพราหมณ์อนุเกวัฏจึงกราบทูลว่าขอเดชะบัดนี้ความจริงก็ได้ปรากฏแก่พระองค์แล้วว่าทุกคนที่แวดล้อมพระองค์นั้นต่างก็รับสินบนจากมโหสถไม่เว้นแม้แต่ปุโรหิตเกวัฏความอัปมงคลได้เกิดขึ้นแก่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วขอเดชะเห็นทีคงยากพระพุทธเจ้าค่ะแต่พระองค์ก็อย่าได้ทรงเสียพระทัยไปเลยข้าพระพุทธเจ้าจะขอตามเสด็จพระองค์ไปทุกหนแห่งทางที่ดีนะพระองค์ควรรีบเสด็จหนีไปเสียโดยเร็วในคืนนี้ทีเดียวอย่ารอให้ทหารของมโหสถมาจับพระองค์ได้ถ้าขืนพระองค์ทรงชักช้าอยู่ก็จะไม่ทันการนะพระพุทธเจ้าค่ะส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงตัดสินพระทัยอย่างไรต่อไปเมื่อได้สดับคำกราบทูลของพราหมณ์อนุเกวัฏ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย

0: จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยในวันนี้นะคะจะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก10รูปและก็ได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรมและคณะจิตอาสาพระราชทานค่ะ
1: ค่ะสำหรับกำหนดการนะคะในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อคณะสงฆ์พร้อมกันณศูนย์กลางพิธีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นท่านประธานในพิธีถวายผ่านธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์นำกล่าวคำอาราธนาศีลเมื่อกายวาจาใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วนะคะและพร้อมที่จะรับฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์ก็จะได้กล่าวคำอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ
0: ค่ะเมื่อคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายพระราชกุศลจากนั้นนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยหัวหน้าส่วนงานราชการและผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจะได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถวายปิ่นโตภัตตาหารผู้แทนอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายถวายเครื่องไทยธรรมจากนั้นท่านประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาและนำคณะสงฆ์ให้พรท่านประธานในพิธีกรวดน้ำก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมค่ะ
1: ค่ะสำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก็เป็นอีกวาระหนึ่งค่ะที่ปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยจะได้แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะดังภาพพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติมาเมื่อครั้งดำรงพระราชฐานะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ก็ได้สนองงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกๆด้านค่ะอีกทั้งยังหมายรวมถึงพระปฐมบรมราชองค์การที่ทรงประกาศไว้ท่ามกลางมหาสมาคมนะคะว่าจะสืบสานรักษาและสานต่อและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะ
0: ค่ะพระองค์นะคะมีพระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาค่ะก็มีมากมายนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงปฏิบัติได้อย่างงดงามด้วยเพราะทรงได้รับการปลูกฝังและถือปฏิบัติมาโดยตลอดพระองค์ทรงสนับสนุนดูแลกิจการงานในพระพุทธศาสนาด้วยพระราชศรัทธาค่ะทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดจนนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอีกด้วยพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างอเนกอนันต์เพื่อกิจการของพระพุทธศาสนามีมากมายอันเป็นต้นแบบของอาณาประชาราษฎร์สืบไปอีกทั้งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปธรรมภพย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นน้อมนำเอาพระคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเป็นสรณะสมเป็นธรรมธรรม

0: ใสปลอดจากความกังวลค่ะรักษาอารมณ์ให้อยู่กับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เป็นใจของเรานั้นนะคะจะได้เป็นภาชนะทองเพื่อที่จะรองรับบุญได้อย่างเต็มที่ค่ะและก็จะได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยสืบไปตราบนานเท่านานค่ะค่ะและในขณะนี้นะคะคณะสงฆ์ก็เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วค่ะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะได้น้อมใจร่วมประกอบพิธีไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ

เดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนางสาวอภิสราเกตอินท่านนายอำเภอคลองหลวงท่านประธานในพิธีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญครับ

ขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับเรียนเชิญทุกท่านถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพ

เรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเรียงกันนะครับ

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะ

อะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: พันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต

0: ุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: วิปัตติปฏิภาหายาสัพพสัม

สรัจฉังสเสนังสะพันธุงนรินทังปริตานุภาโมสัทธารักกตุติปริตวานเมตังสเมตา

0: ลำดับต่อไปขอกราบพระรัตนาพระครูปรัตน์รัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอกราบพระรัตนาครับ
1: กราบขอโอกาสพระเดชพระคุณพระเทพวัชระธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีท่านประธานสงฆ์และเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปกระผมขอโอกาสนำผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ขอนิมนต์คณะสงฆ์และขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งนำโดยท่านนายอำเภอคลองหลวงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกันหลับตารวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันให้พร้อมใจกันรวมบุญกุศลการสั่งสมคุณงามความดีตามวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธอันเกิดจากการร่วมกันบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ได้บำเพ็ญด้วยดีแล้วเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภกในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์โดยนึกน้อมอธิษฐานจิตในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาขอถวายพระพรชัยมงคลขอพลาอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัต

นตรัยอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าโปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณและพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลป้องกันขอบขันธสีมาให้สงบร่มเย็นเป็นสุขมีพระราชประสงค์จำนงใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระศกนิกรชาวไทยและสังคมณฑลตลอดกาลนานขอนิมนต์ทุกๆรูปและขอเชิญสาธุชนไกรมิตรทุกๆท่านร่วมกันหลับตาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเวลาอันสมควรสืบไปหลับตาเบาๆหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มด้วยใจที่สบายสบายการฝึกสมาธิก็คือการฝึกใจของเราฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งภายในตัวของเราเพราะปกติใจของมนุษย์นั้นชอบเที่ยวไปในนอกตัวใจนั้นเมื่อหลุดออกจากตัวของเราออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อออกไปแล้วก็ไปเกาะติดอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆนอกตัวเพื่อจะแสวงหาความสุขนอกตัวแสวงหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆนอกตัวแต่ยิ่งหามันก็ยิ่งเกิดทุกข์เพราะแสวงหาทุกข์เพราะต้องรักษาทุกข์เพราะต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบทุกข์เพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นใจเมื่อออกจากนอกตัวก็ไปเจอความทุกข์อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสอนให้เอาใจมาเก็บไว้ในตัวฝึกใจให้หยุดให้นิ่งภายในตัวให้เป็นสมาธิจิตที่ฝึกเป็นสมาธิดีแล้วก็เป็นจิตใจที่ละเอียดอ่อนนุ่มควรแก่การงานและใจที่หยุดนิ่งเป็นสมาธิก็จะสามารถมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพที่เอาไปใช้ฝึกวิชาอันละเอียดในพระพุทธศาสนาวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15วิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกใจหยุดนิ่งภาคเพียรในการฝึกใจอยู่ตลอดเวลานึกถึงองค์พระใสๆซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยนึกองค์พระใสๆตั้งอยู่กลางท้องภายในตัวของเราด้วยใจที่สบายสบายใจเย็นเย็นโดยไม่ต้องเร่งร้อนหรือบีบบังคับ

ตรึกนึกถึงองค์พระใสๆภายในตัวให้ต่อเนื่องด้วยอารมณ์สบายสบายผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งร่างกายผ่อนคลายทั้งจิตใจนึกถึงองค์พระใสๆแต่ถ้าท่านใดมีเรื่องคิดมากมายใจฟุ้งอยู่เรื่อยๆไม่สามารถนึกถึงองค์พระได้ต่อเนื่องเราก็เอาคำภาวนาบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังก็มาใช้คอยกำกับเอาไว้ด้วยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแต่ถ้าท่านใดเคยฝึกมานานอารมณ์ฟุ้งไม่ค่อยมีนึกถึงองค์พระได้ชัดดีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้คำภาวนาสัมมาอรหังเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์เขาถึงผูกคำว่าท่องกับคำว่าเที่ยวเอาไว้ด้วยกันเราจะท่องในใจว่าสัมมาอรหังเมื่อใจของเราออกไปเที่ยวนอกตัวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราประคององค์พระของเราอยู่ภายในตัวของเราให้นิ่งนิ่งให้นุ่มนุ่มด้วยใจสบายสบายใจเย็นเย็นโดยที่ไม่ต้องไปเร่งร้อนอะไรนึกถึงองค์พระให้เพลินเพลินให้เพลินเพลินอยู่กับองค์พระใสใสใจเย็นเย็น

ค่อยๆประคององค์พระของเราด้วยใจสบายๆอย่างต่อเนื่อง

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพระที่อยู่ในใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเราเราจะต้องประคับประคององค์พระองค์นี้ให้อยู่ในใจของเราให้ได้ตลอดต่อเนื่องด้วยอารมณ์ที่เบาๆสบายๆพร้อมกับทำใจเย็นๆไม่ต้องไปรีบร้อนใจของเราถ้าหยุดถ้านิ่งสงบระงับดีแล้วก็จะละเอียดที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่เราจะได้ทำต่อไปเพราะฉะนั้นต้องหมั่นประคองใจของเราให้นิ่งๆให้นุ่มๆให้เบาๆสบายๆ

เราประคองใจของเราไปตลอดเวลาแม้ในรอบของการปฏิบัติธรรมหรือนอกรอบของการปฏิบัติธรรมต้องหมั่นฝึกให้ได้ทุกอิริยาบถจะนั่งจะนอนจะยืนหรือจะเดินเราตรึกนึกถึงองค์พระอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถให้เรากับองค์พระนั้นนะเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนองค์พระเป็นเราเราเป็นพระพระเป็นเราเราเป็นพระให้แนบแน่นสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใจของเราก็จะมีแต่บุญกุศลคอยประคับประคองชีวิตของเราตลอดไป

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตถลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสะเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนางสาวอภิสราเกตอินท่านในอำเภอคลองหลวงได้น้อมนำเครื่องเทียธรรมถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพวัชระธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยุนธรรมารามท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ

และก็เรียนเชิญท่านประธานในพิธีน้อมนำเครื่องเทียธรรมถวายแด่พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายขอเรียนเชิญครับ

0: และในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ดังมีรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคือนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงพันตำรวจเอกรุ่งระวีสุขังผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลอง5พันตำรวจโทหญิงสุดแสนแดงดีรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1พันตรีรัฐธรรมนูญอินประโคนศาสดีอำเภอคลองหลวงนายเชษฐามั่นทองคำเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีสาขาคลองหลวงนางปัทมาก้อนแหวนท้องถิ่นอำเภอคลองหลวงนางสาววันวิมลทวีสุวรรณเกษตรอำเภอคลองหลวงนางละลิดาเสนกันหาสาธารณสุขอำเภอคลองหลวงและนายศิวัฒน์พฤกขุนทศปศุสัตว์อำเภอคลองหลวงขอเรียนเชิญค่ะ

0: เรียนเชิญทุกท่านน้อมนำผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุเรียนเชิญทุกท่านได้กลับเข้านั่งประจำที่นะครับ
1: ในลำดับที่สองนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะได้น้อมถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปดังมีรายนามต่อไปนี้ค่ะเรียนเชิญคุณองค์อาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนายเสถียรศรีสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง7นายปิติพงษ์บัวชัยยาปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงนายวันลบศรีสุขกำนันตำบลคลอง7นางสาวรุ่งนภาแก้วธรรมกำนันตำบลคลอง3นายชาวใจพักดีกำนันตำบลคลอง4นางศรีนวลทิพาพงพกาพันธ์กำนันตำบลคลอง5นายประทีปนันทไพบูลย์กำนันตำบลคลอง6นายไพโรจน์ประจักษ์แจ้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และนายสุชาติโป๊ะแก้วรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5ขอเรียนเชิญค่ะ

0: เรียนเชิญทุกท่านน้อมถวายปิณโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุเรียนเชิญได้กลับเข้านั่งประจำที่ครับ
1: และในลำดับที่3นะคะขอเรียนเชิญผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย10ท่านได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมและพวงมาลัยขอเรียนเชิญอุบาสกวีระสุภะอุบาสกชวลิตพันวิไลอุบาสกธนวัฒน์บุญอาสาอุบาสกวรยศคล้ายเหมือนอุบาสิการัตนสิริบันทิชัยอุบาสิกาวันเพ็ญพระวิวงศ์อุบาสิกากนกราชสิริทวีสุขอุบาสิกาสุนิดานาคเสนอุบาสิกาที่ภาพรสิทธิโพชัยและอุบาสิกาสิรินุชตั้งคุปตานนท์ขอเรียนเชิญค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณี

0: อาวาสให้กับวัดจำนวน3วัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดพุทธวิชยารามตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวง
1: คุณผู้ชมคะสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะกราบขอพระคุณอย่างสูงยิ่งในความเมตตาของท่านพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเถระพระเถระพร้อมกันนี้ต้องขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับนางสาวอภิสราเกตอินท่านในอำเภอคลองหลวงท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรมและคณะจิตอาสาพระราชทานทุกท่านค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในช่วงนี้ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและข้อความที่พิมพ์เข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของทางสถานีนะคะประสบนิกรชาวไทยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ค่ะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามรับชมรายการปกติของทางสถานีค่ะ GBN by DMC ในวันนี้คุณสุชาดาระยะอินและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลความตามวาระพระบาลีก็คืออันว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจหากจะแปลเข้าใจง่ายๆก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นธาตุสำเร็จทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าใจของเรานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนหากแต่ทรงพลังอย่างอเนกอนันต์และเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความเจริญทั้งมวลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงความสำคัญของการฝึกใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ฝึกฝนและทำให้เจริญให้มากๆฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่งจะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอารยชนได้ยกตัวอย่างคนเหมือนกันคนหนึ่งไม่โกรธใจดีมีเมตตาย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไปและถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆก็ทำให้หน้า

0: ของบุญแล้วยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนด้วย
1: คุณผู้ชมคะเพราะใจเป็นธาตุสำเร็จการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสม่ำเสมอจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งมวลซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้ให้หลักวิชาไว้ว่าการหายใจเป็นเรื่องของชีวิตการฝึกจิตเป็นเรื่องของชีวาเราต้องมีชีวิตและชีวาจึงจะสมปรารถนาในชาตินี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกๆอิริยาบถเพราะเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันอย่า

ุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายอันที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมาย
กฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทนรกยมนรกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็

บางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าเกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแห่งบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆ

ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบาร

ือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบางใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบจุกนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้

ันเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทําในสิ่งที่จะทําให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยาบกายละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น

แต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้สิ่งอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือน

ต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในหัวใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวง

0: หญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวงจ
1: งทุกข์ทั้ง
0: ให้พ้นจากความทุกข
1: ์สัมปันธิโ
0: ตอย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิพย์บุรพาในทิศปัจฉิมในทิศอุดรในทิศทักษิณ

他儿子叫唐伯光，称唐伯光，我的唐伯光，我的唐伯光，สัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตน

0: ัวขึ้นไปจนถึงท้องเข้าไป
1: ยาวฟ้า
0: ที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหานรก
1: มันตาจักรวาล
0: ในจักรวาลโดยรอบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์โคนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็กราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใกล้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตามลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
1: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพราหมณ์ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าและมีน้ำค้างเกาะอยู่ทำให้ชายจีวรของท่านนั้นเปียกน้ำค้างเนื่องจากพราหมณ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้มีเพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยาย

0: ออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
1: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกล้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนต์ดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนต์ดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
0: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานีชิเบนบายดีเอ็มซีทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะก็ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของทางสถานี GN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ GBN by DMC นะคะหรือว่า YouTube ที่ GBN US Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆภาพของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในแต่ละวันนั้นทุกเมนูทุกจานนะคะที่เราได้ร่วมกันถวายไปนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรี่ยวแรงกำลังของพระภิกษุสามเณรในการที่ท่านจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเราผู้ให้ก็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุ้มบุญนะคะแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เ เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยน

ฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: ลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านอธิบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวีสูงวีสูงราคณาทายะติสารเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวีสูงวีสูงราคณาทายะติสารเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวีสูงวีสูงราคณาทายาติสารเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ติยามปิสังฆังสารณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิ

เรียนท่านอนุบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเกียรติอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านอนุบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวความถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านอนุบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรรัตนาและกัลยาณมิตรแพยดาฐานาวรหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ

0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัพปริวารานิ
0: สัพปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

0: ทูปเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อนัมมยังปินฑาปาทาทาตุปฏิโกลปัจจ

0: กอบคำที่ฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกรอบคำที่ฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: ิดออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
0: ิดเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปเข็นพระทหารแต่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

การกระทำต่างๆจะดีหรือร้ายก็ตามล้วนเป็นผลมาจากความคิดทั้งสิ้นการกระทำที่ถูกต้องมาจากความคิดที่ดีเป็นกุศลการกระทำที่ไม่ถูกต้องมาจากความคิดที่เป็นอกุศลดังนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงก่อนสิ่งอื่นใดการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาความคิดให้สมบูรณ์ขึ้นโดยเฉพาะความคิดที่จะปราลบความเพียรนั่งสมาธิให้ต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายเป็นความคิดที่ประเสริฐสุดต้องอาศัยความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและความเพียรซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดความคิดก็จะเป็นระเบียบมีพลังความสร้างสรรค์อย่างไม่รู้หมดสิ้นการนั่งสมาธิทุกๆวันจะทำให้ใจเราสงบเยือกเย็นมีความสุขความเบิกบานเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ตัวของเราเอง

เมื่อสั่งสมใจหยุดนิ่งจนถูกส่วนแล้วก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายที่ใสสว่างซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นหลักประกันของชีวิตอย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทานสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลนั้นไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานอีกทั้งไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าเราน่ะจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเช่นเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนทั้งหลายแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้แล้วจิตจะเริ่มใสเกิดความปลื้มใจและปีติสมนัสเขาให้ทานคือข้าวและน้ำเป็นต้นแล้วย่อมเขาถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตวสวดีสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในจักรมาวจรภูมิสวรรค์ชั้นนี้มีนามว่าปรนิมิตวสวดีภูมิเป็นที่อยู่ของเหล่าทวยเทพซึ่งเสวยเป็นจักรกามคุณอันเป็นทิพย์ที่วิเศษสุดด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเพราะว่าเมื่ออยากได้อะไรเนี่ยก็จะมีเทพบริวารคอยเนรมิตให้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเนรมิตเอาเองคือมีเทพบริวารที่รู้ใจเจ้านายจัดการให้ทุกเรื่องเช่นรู้ว่าวันนี้เนี่ยเจ้านายอยากสวมใส่ทิพยภูษาอาภรณ์ชุดไหนอยากไปเที่ยวที่ไหนพอรู้ว่าเจ้านายปรารถนาจะเสวยสุทาโภชนิดใดน่ะก็จะช่วยเตรียมการจัดแจงเนรมิตให้ทันทีถวยเทพชั้นนี้จึงเสวยสุขสมบัติกันอย่างเต็มที่ราวกับผู้นิรทุกข์แต่ความเป็นอยู่ของผู้ที่อุบัติในสวรรค์ชั้นนี้น่ะได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือฝ่ายที่มีจอมเทพนามว่าท้าปรนิมิตวเทวราชทรงปกครองเหล่าทวยเทพให้ได้รับความสุขสำราญและมีท้าปรนิมิตวสวดีมารเป็นผู้ปกครองบริวารอีกกลุ่มหนึ่งเรื่องท้าปรนิมิตวสวดีมารนั้นเราค่อยมารับฟังกันในวันต่อไปสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่ทำบุญกุศลแล้วได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นนี้เรื่องที่จะเล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของหญิงงามเมืองหรือหญิงโสภีนีผู้พลิกผันชีวิตจากปุถุชนธรรมดากลายมาเป็นยอดหญิงผู้มีจิตใจงดงามสูงส่งจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อละโลกแล้วทั้งกายและใจก็สูงส่งยิ่งขึ้นตามไปด้วยคือได้ไปบังเกิดเป็นเทพนารีในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวดีเรื่องของนางยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนางได้พลิกผันวิถีชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้างเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารมีอุบาสิกาผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนท่านหนึ่งชื่ออุตตราเธอได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีซึ่งยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะคนในครอบครัวฝ่ายสามีทั้งหมดนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเนื่องจากนางเป็นพระโสดาบันจึงอยากหาโอกาสสั่งสมบุญบ้างหลังจากเข้าพรรษาไปได้2เดือนครึ่งเหลืออีกประมาณ15วันก็จะหมดช่วงเข้าพรรษานางมีความปรารถนา

อยากจะทำบุญให้ทานอย่างมากจึงตัดสินใจขอเงินจากพ่อ 15,000 กหาปณะเพื่อจะนำมาเป็นค่าจ้างหญิงงามเมืองหรือหญิงโสเภณีชั้นสูงนางหนึ่งนามว่าสิริมาเพื่อให้มาดูแลสามีแทนโดยจ่ายค่าจ้างให้วันละ 1,000 กหาปณะส่วนตัวเองก็จะเอาเวลาที่เหลือน่ะไปทำบุญตามชอบใจโดยไม่มีความหึงหวงสามีของตนเลยเมื่อนางสิริมาเห็นค่าจ้างในราคาสูงถึงป่านนั้นก็รับปากว่าจะทำหน้าที่คอยปรนิบัติสามีของนางให้อย่างเต็มที่ฝ่ายสามีของเธอก็ยินยอมพร้อมใจเมื่อได้รับคำอนุญาตแล้วนางอุตราก็กราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้มาฉันที่บ้านและยังได้ฟังธรรมของพุทธองค์จนถึงวันมหาปวารณาซึ่งการทำบุญครั้งนี้เธอได้เป็นแม่งานในการจัดแจงกิจทุกอย่างทั้งหมดก่อนถึงวันมหาปวารณา1วันสามีผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิของเธอได้ยืนมองไปทางโรงครัวทางหน้าต่างก็เห็นภรรยากำลังง่วนอยู่กับงานครัวเนื้อตัวขมุกขมอมไปด้วยขมอควันไม่ยอมพักเลยจึงคิดว่านางช่างโง่เขลาไม่รู้จักอยู่สุขสบายมัวแต่ไปอุปถากสมณะโลนคิดอย่างนั้นแล้วก็ขำแล้วก็หัวเราะเมื่อหญิงงามเมืองสิริมาซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเห็นกิริยาสามีของนางอุตรานั้นก็เกิดลืมตัวสำคัญตนผิดเด็กเกิดความหึงหวงและโกรธต่อนางอุตราจึงได้เดินเข้าไปในครัวตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านพอได้ที่ดีแล้วก็ตรงรีบกลับไปหานางอุตราเมื่อนางอุตราเห็นอาการของนางสิริมาที่เดินเข้ามาหาด้วยความโกรธก็แผ่เมตตาไปถึงนางว่าหญิงสหายของเรานี้เนี่ยมีอุปการะต่อเราเป็นอย่างมากเราทำบุญกุศลก็เพื่อหวังความสุขในพระนิพพานจักรวาลนี่ก็แคบนักพรหมโลกก็ยังต่ำเกินไปแต่บุญคุณของหญิงนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าเราโกรธก็จะเวียนว่ายตายเกิดผูกพยาบาทอยู่ในกามภพนี้เพราะอาศัยนางแท้ๆเนี่ยเราจึงได้โอกาสถวายทานและฟังธรรมแต่เรามีความโกรธต่อหญิงสหายนี้แม้แต่น้อยขอเนยใสนี้จงลวกเราเถิดแต่หากไม่มีความโกรธก็ขอจะได้ลวกเราเลยในสายที่เดือดพล่านที่นางสิริมาถือมานั้นได้ถูกราดลงบนศีรษะของนางอุตราแต่ด้วยอนุภาพแห่งการเจริญเมตตาจิตเนยสายนั้นก็ได้เป็นเหมือนน้ำเย็นชโลมกายไม่สามารถทำอันตรายต่อนางได้เลยฝ่ายหญิงรับใช้เห็นนายถูกทำร้ายต่างก็รุมทุบตีนางสิริมาจนล้มลงบนพื้นเมื่อนางอุตราเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามปรามและได้ถามถึงสาเหตุที่มาทำร้ายตนเมื่อทราบความแล้วจึงกล่าวอบรมและได้ให้ไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำอุ่นและได้ทาน้ำมันซึ่งหุงถึง100ครั้งด้วยตนเองเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นางสิริมาก็รู้สึกตัวสำนึกผิดคิดว่าตนได้ทำกรรมหนักเสียแล้วจึงได้กราบขอขมาในความผิดครั้งนี้นางอุตราเป็นผู้ฉลาดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงกล่าวว่าตัวฉันเองเป็นผู้มีบิดาแต่หากปุณณเศรษฐีผู้เป็นบิดาในวัฏฏะและบิดาในวิวัตตะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เจ้าทั้งสองท่านยกโทษให้เราก็จะยกโทษให้นางสิริมาจึงบอกว่ารู้จักแต่ท่านปุณณเศรษฐีแต่ไม่มีความคุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางอุตราจึงอาสาว่าจะพาไปเข้าเฝ้าเองเพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันมหาปวารณาพระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุสงฆ์จะเสด็จมารับพัตตาหารที่นี่เธอจงถือเครื่องสักการะมาแล้วขอให้พระองค์อดโทษเถิดนางสิริมาจึงกลับไปที่บ้านของตนเองได้หญิงบริวารตระเตรียมอาหารที่ประณีตต่างๆรุ่งเช้าก็ถือเครื่องสักการะถวายแด่พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อทรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนางสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้หมอบลงใกล้แทบพระบาทของพระบรมศาสดาพร้อมกับทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระบรมศาสดาทรงสอนว่าบุคคลควรชนะความโกรธหรือคนที่มักโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงไม่เห็นว่าใจของเธอเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจ4นางสิริมาก็ได้ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาสุดท้ายตัวเธอเองพร้อมด้วยบริวารก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลนี่ก็เป็นฉากหนึ่งของชีวิตหญิงงามเมืองผู้คลุกคลีอยู่กับกิเลสตัณหาแต่สามารถถอนตนออกจากวังวนเหล่านี้ได้โดยยกใจขึ้นสู่กระแสพระนิพพานแล้วเลิกจากการเป็นหญิงงามเมืองตลอดไปส่วนว่าฉากชีวิตต่อไปของเธอจะเป็นอย่างไรนางได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้จึงเป็นเหตุให้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวดีเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนมันสั่งสมบุญกันให้มากและรักที่จะทำความดีให้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทำบุญแล้วก็ให้มันนึกถึงบ่อยๆดวงบุญของเราก็จะได้โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มันนั่งธรรมะกันเป็นประจำจะได้ขาดให้ฝึกใจหยุดนิ่งเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

พ่อของลูกรับราชการอยู่ที่กรมปศุสัตว์ท่านเป็นคนใจดีมีน้ำใจแต่คุณพ่อชอบดื่มเหล้ามากดื่มเกือบทุกวันเลยพอท่านดื่มเหล้าเข้าไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะทุกครั้งที่พ่อดื่มเหล้าแล้วเมากลับบ้านจะอาละวาดดุด่าคุณแม่ทุกครั้งแต่คุณแม่ก็ไม่เคยเถียงเลย

ต่อมาพ่อก็ได้ไปมีภรรยาน้อยคุณแม่ก็รู้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยภายหลังพ่อก็ได้ย้ายไปอยู่กับภรรยาน้อยจนทั้งคุณพ่อก็ยังแวะมาเยี่ยมลูกๆบ้านแต่ก็ไม่ได้ช่วยส่งเสียได้เงินทองคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกทั้งสามคนเองมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อได้ดื่มเหล้าจนเมาแล้วมาหาแม่พ่อก็มาอาละวาดดุด่าแม่แถมยังได้ทำร้ายร่างกายคุณแม่อีกด้วยคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรเลยแต่ขออย่าตั้งแต่ยาวันนั้นเป็นต้นมาพ่อก็ไม่เคยมาที่บ้านของเราอีกเลยค่ะต่อมาไปหลังก็ได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วโดยสาเหตุของการเสียชีวิตคือเย็นวันหนึ่งพ่อเด็กไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆตามปกติที่หน้ากรมปศุสัตว์

หญิงหนึ่งชายหนึ่งโดยตอนที่ลูกยังเล็กก็จะมีโอกาสเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์กับคุณแม่ทำให้ลูกรักการนั่งสมาธิมากทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขานั่งสมาธิกันอย่างไรรู้เพียงแต่ว่าถ้านั่งเฉย

ลูกเดินไปทางไหนก็จะเห็นท่านไปตลอดทำให้ลูกไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีและลูกรู้สึกกลัวว่าจะบาปที่ให้องค์พระท่านอยู่กับลูกแบบนี้ตอนนั้นคือความเข้าใจของเธอนะจ๊ะลูกจึงเลิกนั่งสมาธิเลยไม่เห็นองค์พระอีกเลยค่ะจนกระทั่งมาคิดได้ตอนที่สามีตายแล้วลูกก็เลยมานั่งสมาธิที่วัดต่อและลูกก็เห็นองค์พระอีกซึ่งหลวงพ่อก็สอนว่านั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระผุดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องมากทำให้ลูกรู้สึกมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วปัจจุบันนี้ลูกนั่งสมาธิยังเห็นอยู่ยังเห็นองค์พระอยู่เลยค่ะอุ๊ยสาธุลูกนะคะเคยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเมื่อลูกจบเรียนจบปริญญาตรีก็ได้แต่งงานกับสามีคนแรกมีลูกสาวด้วยกัน1คนแต่สามีคนนี้เสน่ห์แรงเหลือเกินแล้วก็ไม่รับผิดชอบครอบครัวลูกเลยแยกทางกับเขาตั้งแต่ลูกสาวอยู่ได้1เดือนต่อมาลูกก็อเลิร์ตอีกครั้งหนึ่ง แต่งงานกับสามีคนที่2ซึ่งเขารับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรสามีเป็นคนไม่ดื่มเหล้าเข้าสเปคแล้วไม่สูบบุหรี่ขยันทำงานเรามีลูกชายด้วยกัน1คน ต่อมาหลังจากแต่งงานก็ได้27ปีสามีอายุก็ได้48ก็ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเป็นเวลาปีเสร็จๆจนระยะหลังเจ็บหนักต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆโดยมีคุณแม่ของลูกและตัวลูกคอยผลัดกันมาเฝ้าที่โรงพยาบาลมีอยู่เช้าวันหนึ่งลูกมาถึงหน้าห้องติดสามี รักษาตัวอยู่ลูกก็เหลือไปเห็นเป็นอาแปะแก่ใส่เสื้อผ้าดิบนั่งอยู่ในห้องนั่งอยู่หน้าห้องซึ่งอยู่ตรงข้ามห้องที่สามีอยู่ลูกก็มองไปทางอาแปะคนนั้นอาแปะก็ยิ้มให้ลูกลูกก็เดินเข้าไปเยี่ยมสามีที่ห้องตามปกติมันมามีตอนนี้ขณะที่ลูกได้ถามพยาบาลที่มาดูแลสามีของลูกว่าเห็นอาแปะแก่ๆนั่งอยู่ที่หน้าห้องไหมพยาบาลบอกว่าไม่เห็นลูกให้ชัวร์จึงเดินออกไปดูที่หน้าห้องก็ไม่เห็นอาแปะคนนั้นแล้วพยาบาลยังถามลูกว่าแล้วอาแปะคนนั้นลักษณะรูปร่างท่าทางเป็นยังไงลูกก็ได้อธิบายให้พยาบาลฟังเท่านั้นแหละพยาบาลพากันขนลุกกันเป็นแถวเลยแล้วก็บอกกับลูกว่าอาแปะคนที่ลูกเห็นหน้าห้องนั้นน่ะเขาเสียชีวิตไปประมาณ3ปีแล้ว อีกครั้งหนึ่งลูกได้พาลูกชายมาที่โรงพยาบาลคืนนั้นลูกกับลูกชายก็นอนอยู่ที่โซฟาข้างเตียงของสามีลูกก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงดังอยู่ที่ข้างหูว่าแม่ดูสิเขานอนทิ้งหนูอีกแล้วอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกให้เขานอนเถอะเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วลูกรู้สึกขนลุกวาบเลยแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ลูกชายฟังกลัวลูกชายจะกลัวในช่วงสุดท้ายที่สามีป่วยอยู่นั้นคุณแม่ก็ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญกับสามีพระอาจารย์แนะนำให้ลูกสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับสามีลูกจึงได้เอาเงินเดือนสุดท้ายสามีลูกไปสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้เขาส่วนลูกชายยังไม่ปิดเทอมยังได้แค่ให้บวชที่วัดใกล้โรงเรียนที่ลูกสอนอยู่7วันบวชเสร็จก็นิมนต์มาโปรดทั้ง7วันภายใน7วันนี้แม่ของลูกก็ทำบุญที่วัดพระธรรมกายหลายๆบุญโดยโทรศัพท์ให้กัลยาณมิตรสนิทกันใส่ชื่อสามีของลูกในใบอนุโมทนาแม่ทบทวนบุญทุกบุญในสามีของลูกฟังตลอดเวลาก่อนเขาจะเสียชีวิต1วันแม่ก็เป็นคนดูแลเขาเพราะลูกมาอยู่ตอนนั้นครับกลืนยาไม่ได้แล้วแม่ก็เอาเซรั่มค่อยๆปล่อยน้ำให้ล้างยาลงไปแล้วจับมือเขากำมหาสวนิธิ

ยอดเลยบอกสามีลูกว่าจะนำไปหล่อพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานในพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้มนุษย์เทวดาได้กราบไหว้ทุกวันเป็นพันๆปีแล้วก็สวดคุณแม่ก็สวดมหาสวดในดีที่ให้เขาฟังคืนนั้นเขานอนสงบจนถึงเช้าเวลาประมาณ6 โมงกว่าแม่ก็เรียกลูกให้ออกจากห้องน้ำมาดูใจเขาสุดยอดคุณแม่เลยเนี่ยลูกจับมือเขาไว้บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงตัวลูกและลูกชายลูกจับมือเขาไว้จนสิ้นใจต่อหน้าลูกและแม่ของลูกซึ่งรวมอายุของเขาได้49 ปีช่วง7 วันที่หลังจากที่สามีเสียชีวิตลูกได้เห็นเขามายืนอยู่ที่บ้านบ่อยๆมากแล้วโดยมีจะคืนหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนลูกรู้สึกว่ามีคนมายืนมองลูกอยู่ที่หน้าเตียงลูกจึงลืมตาขึ้นมามองกลับไปเห็นเงาของผู้ชายดำๆตัวสูงๆซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสามีของลูกมีวันหนึ่งหลังจากสามีตายแล้วประมาณ3 อาทิตย์ลูกได้ล้างรถอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านก็เลือไปอีกเลือไปอีกเห็นสามีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนั่งอยู่ที่บันไดโดยเขาจะใส่เสื้อกล้ามกางเกงวอร์มรองเท้าแตะซึ่งเป็นชุดที่เขาชอบใส่อยู่บ้านมันก็น่าจะเข้าไปคุยกันนะแต่ว่าตัวขาวๆซีดแค่นั้นน่ะขนาดเขาไม่ได้มองลูกลูกยังรู้สึกตกใจมากไม่กล้าหันไปมองได้ยืนตั้งสติอยู่แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องไม่กลัวเขาเราจะต้องหันหน้าไปทางเขาเราจะต้องบอกกับเขาว่าเราได้ทำบุญอะไรให้เขาบ้างแล้วเมื่อปลุกกำลังใจตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็หันไปทันทีเลยหันไปแล้วปรากฏว่าเขาหายไปแล้วเห็นไหมจันเนี่ยมันช้าไปหลานชายลูกซึ่งเกิดจากลูกสาวตอนเขาเกิดมาไม่มีรูทวารหนักอันนี้น่าศึกษานี่น่าศึกษาแต่ปัสสาวะได้เหมือนคนธรรมดาโอ้ตอนแรกเกิดแพทย์ได้ผ่าตัดให้ถ่ายตรงหน้าท้องครบ2 ขวบก็ผ่าตัดเจาะทวารและต่อลำไส้ให้ถ่ายออกทางทวารหนักได้แล้วแต่ด้านทางลำไส้ไหลออกผ่านรูทวารหนักออกมาน้อยบ้างมากบ้างเปื้อนกางเกงประจำขณะนี้เขาอายุเกือบ10 ขวบแล้วเขาอยากบวชเนนมากโอ้คงลำบากจ้ะเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมชอบทำบุญเพราะได้เงินที่ทุกคนให้มาเขาก็จะแบ่งทำบุญแล้วก็ซื้อของเล่นแล้วก็จะเหลือค่าขนมหลังกลับจากโรงเรียนนำมาใส่กล่องพอครบ250 บาทก็จะทำบุญพระ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเขาทำเป็นครั้งที่3แล้วค่ะคำถามพ่อลูกเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนบุญทุกบุญที่ลูกทำไปให้ท่านได้รับไหมคะและตอนนี้ท่านมีสภาพเป็นอย่างไรกรรมใดที่ทำให้สามีต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้จะต้องทำอย่างไรชาติต่อไปเขาจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตแม่ของลูกก็ได้ทบทวนบุญที่สามีของลูกได้ทำตั้งแต่ก่อนที่จะเจ็บหนักจนกระทั่งวันสุดท้ายที่จะเสียชีวิตให้เขาฟังเขานึกถึงบุญได้หรือเปล่าคะกตินิพพานเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาตายแล้วไปไหนบุญทั้งบุญที่ลูกทำให้เขาได้รับไหมคะมีสภาพเป็นอย่างไรและมีอะไรฝากมาบอกใหม่คะตอนนี้ก็ตายใหม่ๆลูกได้เห็นเขาไปหาลูกที่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะอาแปะที่ลูกเห็นที่หน้าห้องสามีและเสียงเด็กกับเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินที่โซฟาของโรงพยาบาลเป็นเรื่องจริงไหมคะทำไมตาเนื่องลูกชอบเห็นกายละเอียดบ่อยๆและเห็นอยู่คนเดียวคะบุพกรรมใดทำให้หลานชายลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวารหนักเขาจะมีโอกาสหายแล้วได้บวชอย่างที่เขาตั้งใจหรือไม่คะแล้วต้องทำอย่างไรเขาจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้คุณตาลูกท่านประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเสียชีวิตทันทีด้วยวัย50 ปีท่านตายแล้วไปไหนรับบุญที่ไปให้ได้หรือไม่ทำไมลูกจึงนั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระได้ง่ายแต่ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้แต่พอมานั่งใหม่ก็สามารถเห็นได้ง่ายอีกเป็นเพราะบุพกรรมใดคะแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาองค์พระเอาไว้ให้ได้ตลอดคะ

0: มันถูกแล้วทำไมถูกก็ไปเห็นอย่างนี้แหละหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุมห้าด้วยกรรมที่ดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่ก็ให้ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญตรงนี้จ้าสามีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินเพราะเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีฐานะแบบชาวชนบทที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์เสมอเสมอเหมือนชาวชนบทในปัจจุบันทั่วไปจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองเมื่อเกิดมาใหม่เพราะสามีตายไปแล้วโดยเมื่อเกิดใหม่แล้วต้องสร้างบุญทุกบุญแล้วที่สูงสุดไปให้กับสัตว์ที่เคยไปบีบเบียนเอาไว้อีกทั้งจะได้ทำกรรมปฏิบัติใหม่ด้วยจ้ะต้องแก้ด้วยตัวเองอันนี้ก่อนตายก็นึกถึงบุญได้แต่ไม่เต็มที่เรามีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งจิตใจยังมีความห่วงใยผูกพันกับภรรยาและลูกจึงทำให้คตินิมิตไม่ชัดเจนได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านในช่วงสั้นๆของเดือนแรกๆภายหลังจากตายแล้วแต่นั้นตอนตายใหม่ๆที่ลูกได้เห็นเขาที่บ้านก็เป็นเรื่องจริงจ้ะต่อมาบุญที่ให้เขาทำในช่วงท้ายก่อนตายและบุญที่อุทิศไปให้เขาได้ส่งผลมาส่งผลตอนช่วงนี้จึงทำให้เขาได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองใหญ่โตพอสมควรด้วยบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเป็นต้นจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยสมบัติได้นั่งยิ้มแย้มแจ่มใสดูทิพยสมบัติและก็ฝากมาอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้เขาและแนะนำให้มาสร้างบุญยังทำให้เขาได้มามีโอกาสอยู่ตรงนี้ได้เขาซาบซึ้งในพระคุณมากตอนนี้กำลังดูทิพยสมบัติดูแหวนในมืออุ้ยแหวนสวยอาแปดที่ลูกเห็นหน้าห้องสามีและเสียงเด็กและเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินที่โซฟาของโรงพยาบาลนั้นก็เป็น
1: เร
0: ื่
1: องจริ
0: งจ้ะที่เป็นเรื่องจริงเพราะเขาเป็นกายละเอียดที่ตายแล้วตายแล้วก็ได้วนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละยังไม่ได้ไปเกิดเพราะยังไม่มีบุญพอที่จะไปเกิดได้จ้ะที่ลูกได้เห็นและได้ยินเพราะอายตนะใจของลูกละเอียดพอที่จะเห็นเขาได้แต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาให้เห็นหรือให้ลูกได้ยินเสียงแต่พอดีอายตนะของลูกบุญเก่าของลูกนั่นแหละจึงเห็นเขาได้ลูกควรจะดีใจว่าลูกมีบุญเก่าแม่มาเฝ้าดูแลสามีลูกจนสิ้นใจตายโดยไม่รังเกียจนั้นเพราะในอดีตสามีก็เคยเป็นลูกของท่านเห็นไหมชีวิตในสังสารวัฏจะเป็นอย่างเงี้ยผลัดกันเป็นนู่นเป็นนี่กับในปัจจุบันท่านก็เป็นคนมีธรรมะนะในใจนะคุณแม่นะถ้ามีจิตใจสูงชอบเอื้อเฟื้อจึงได้มาเกื้อกูลกันแล้วก็รักเหมือนลูกของท่านจ้ะรักสามีของลูกนะเหมือนลูกของท่านหลังจากลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวารหนักเพราะกรรมในอดีตเขาเคยเป็นเด็กวัดนะหลานชายคนนี้ได้นอนเฝ้ากุฏิอยู่ที่กุฏิหลวงตากับลูกศิษย์อีกหลายคนเอานึกถึงกุฏิหลังหนึ่งมีหลวงตาแล้วก็มีเด็กวัดอยู่หลายคนหลานชายนี่ก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่งคืนหนึ่งปวดท้องถ่ายมากด้วยความขี้เกียจที่จะไปถ่ายที่ในป่าคือวัดนั้นไม่มีห้องส้วมนะจะอยู่อารามจะอยู่ติดป่านั่นนะขี้เกียจไปด้วยมันมืดด้วยกลัวด้วยจึงได้ถ่ายที่ข้างๆบันไดทางหน้ากุฏินึกออกไหม ไปหย่อนๆแถวๆนั้นแล้วจะหลวงตาเปิดมาห ลวงตาก็โกรธ ก็เลยเรียกเด็กวัด

ทุกคนมาหมดไม่มีใครยอมรับรวมทั้งหลานชายคนนี้ด้วยหลวงตาก็อย่าเพิ่งข้ามกันตอนเอ้าสาบานซะก่อนว่าใครสาบานก่อนมาใครทำอย่างนี้มั่งทุกคนบอกไม่ได้ทำท่านจึงแช่งวิบากกรรมนี้มาส่งผลโดยวจีกรรมที่โกหกแล้วก็โดนแช่งรวมทั้งกรรมปานาธิบาตที่เคยทำไว้จึงทำให้เกิดมาไม่มีอรูปทวารหนักแล้วก็ตายอย่างนี้มาหลายชาติแล้วนะจ๊ะชาตินี้กรรมเบาบางแล้วจึงทำให้สามารถผ่าตัดได้แต่ก็ไม่ดี 100% แค่พอใช้งานขับถ่ายได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นของบวชได้ช่วงสั้นไม่กี่วันอะไรอย่างนี้คงพอได้ตอนนี้ก็ได้แต่ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ไปขัดวิมานขัดห้องส้วมที่วัดทำความสะอาดวัดบ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจ้ะคุณตาลูกประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเ สียชีวิตทันทีด้วยวัย50ปีเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งบ้านท่านอยู่ชายป่าชอบท่านชอบล่าสัตว์โดยมีหลุมดักสัตว์ทีนี้เมื่อสัตว์ตกลงไปก็จะทำให้หินที่ทวงไอ้กิ่งไม้เนี่ยพอตกลงไปมันหลุดล่นลงมาทับสัตว์ตายวิบากกรรมเนี่ยมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วภายหลังจากวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งจึงไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกนั่งสมาธิเห็นองค์พระได้ง่ายแต่รักษาองค์พระไว้ไม่ค่อยได้แต่พอมานั่งใหม่ก็เห็นได้ง่ายอีกเพราะมีบุญในการเจริญภาวนาในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรจึงทำให้เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็หายจะรักษาองค์พระไว้ได้ตลอดก็ต้องทำให้สม่ำเสมอเท่านั้นแหละจ้ะเพราะบุญเก่าก็มีมากเพียงพออยู่แล้วตัวลูกสามีปัจจุบันลูกชายลูกสาวลูกแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะดังนั้นชาตินี้ก็ต้องแก้ไขการสร้างบารมีให้ดีด้วยการทำให้เต็มกำลังทั้งทำด้วยตนเองและชวนคนอื่นมาทำด้วยเมื่อลูกนั่งดูศูนย์กลางกายตรงจุดตัดกันกลางท้องได้เห็นศูนย์กลางกายแยกออกแล้วใจดิ่งลงไปเร็วมากและเห็นองค์พระผุดขึ้นมามากมายเดชพระเดชพระคุณหลวงปู่พระคุณพระวิชาธรรมกายแรงวิญญาณอาจารย์ผุดขึ้นมาเมื่อเห็นดังนี้แล้วก็ให้หยุดใจนิ่งๆต่อไปอีกให้ดูประสบการณ์ภายในด้วยใจเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบลีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคปทาวน์หนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ไลน์ ID

0: TUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องมีเราวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเป็นทางการพิธีกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะได้ประกอบพิธีบนพื้นที่ก่อสร้างจริงและทุกท่านจะได้ร่วมโปรยรัตนชาติมหามงคลณจุดประดิษฐานองค์พระประธานขนาดพิเศษซึ่งหลวงพ่อเมตตามอบให้สำหรับอาคารหลังนี้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ตามเวลารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองร่วมบุญลูกนิมิตได้ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยพร้อมเพรียงกัน

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และยารักษาโรคสำหรับท่านอธิบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอวยพรและกัลยาณมิตรจงรักปิ่นเจริญท่าน

0: า
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ไว้
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านอนุปดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรปภาดาเอ็มธรรมโชตและกัลยาณมิตรอภิชาติวัยเสมาเรียนเชิญครับ
2: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
2: ศีลานะเพสัชานิ
0: กุลานะเพสัชานิ
2: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
2: ภิกขุสังฆสะ
0: ภิกขุสังฆสะ
2: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
0: อิมานิ
2: ศีลานะเพสัชานิ
0: คีลานะเพสัชานิ
2: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
2: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
0: อัมหากัง
2: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
2: หิตายะ
0: หิตายะ
2: สุขายะ
0: สุขายะ
2: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองข้างและสองฝั่งในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ทานนบรีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านพึงหลับตารวมใจตามรารึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยไตรยธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเทวดาได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรหนอเป็นพิษของคนเดินทางอะไรหนอเป็นพิษในเรือนของตนอะไรหนอเป็นพิษติดตามไปในภพหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสตอบเทวดานั้นว่าพวกเวียนพวกโคต่างเป็นพิษของคนเดินทางมารดาเป็นพิษในเรือนของตนบุญที่ตนทำเป็นมิตรติดตามไปในภพหน้าคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงท่านเคยสอนไว้ว่าบุญเอาติดตัวไปได้มีน้อยทำน้อยทำไปๆก็มากเองเหมือนเก็บเงินใส่กระปุกถึงจะมีสมบัติพันล้านถ้าไม่ได้ทำบุญเวลาตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้ยังไม่ใช่ของเราถ้าเราทำบุญสมบัติก็เป็นของเราติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติสมบัติของเราถ้าไม่ได้ทำบุญเราตายไปก่อนคนอยู่ข้างหลังก็เป็นคนใช้สมบัตินั้นหรือไม่ก็ถมแผ่นดินท่านทานนบรีทั้งหลายขอให้ปลื้มใจเถิดว่าบุญที่ทุกท่านได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนทุกปีและที่ได้กระทำในวันนี้ย่อมไม่สูญหายไปไหนบุญนี้ย่อมเป็นวิธีตามไปในภพเบื้องหน้าคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานนับถือทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายปัตตาหารปัจจัย4ยารักษาโรคเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนะนิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานดับฤทธิ์ทางไหนได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะปรวัปปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกำมนที่มุ่งมาตรปรารถนาไปดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการ

0: อันหนึ่งเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิธรรมภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วอธิษฐานจิตตามใจปรารถนากันนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนารโสยะธัมมานิโชติ

0: ทูเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานและบริทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ขอลาไปปฏิบัติศาสนกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
1: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระทหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยสามารถที่จะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและอย่าลืมกดไลค์รวมถึงเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้เพื่อที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
0: ส่วนการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่แอปดำมักขยาค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์สีวงดิฉันยุภาบัณฑิตบุติสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาหมายทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี321ให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนค่ะภายในพิธีเปิดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิริยะทองมนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นประธานส่วนนายวรวัฒน์คณิตนุสรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1เป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันพัฒนาสมาธิผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรประจำปีการศึกษา2568เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นก่อนที่นางสาวชลิตาเชื้อทองผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดชลบุรีจะได้แนะนำสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของโครงการพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษและเวทีต่อยอดการแข่งขันระดับจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนด้านศิลธรรมอย่างเป็นรูปธรรมช่วงต่อมาเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ7บทฝึกพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรหนองนาผู้อำนวยการสถาบัน Capvision Institute เป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดแนวทางการบูรณาการศิลธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการพัฒนานิสัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสมุดบันทึกความดี321เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนการบันทึกกิจกรรมความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐาน3ด้านหลักได้แก่ความมีวินัยความเคารพอดทนและความกตัญญูกตเวทีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมรับรู้และประเมินผลการทำความดีของนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กลายเป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม
1: โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนานักเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเก่งและก็มีความสุขนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติมีความพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้นอกจากนั้นครูก็สามารถจะพัฒนาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าลูกๆนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราเกิดมาก็ได้โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะเขตพื้นที่นะครับเราก็ตระหนักนะครับและก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดีนั้นมีความสำคัญมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพัฒนาให้เป็นคนเก่งนะครับ
2: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกสนานค่ะอบอุ่นเป็นกันเองท่านวิทยากรก็คือให้ความรู้ได้ดีมากๆให้แนวทางในการไปฝึกนักเรียนของเราให้มีความรู้มีทักษะนะคะตามบทฝึกทั้ง7บทฝึกนะคะก็เชื่อว่าจะสามารถนำความรู้ในส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนานักเรียนของเราให้มีสติมีสมาธิพร้อมที่จะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขในสังคมได้

0: ค่ะถ้าหากว่าเราเอาตัว7บทฝึกเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆทำอยู่แล้วเป็นปัจจุบันเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเขาเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระหรือว่าอะไรเลยค่ะแต่มันจะเป็นการทำให้เด็กๆมีสติมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในรัฐจอร์เจียและพื้นที่ใกล้เคียงได้ฝึกฝนการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและสัปปายะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชาวท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านได้พูดคุยกันด้วยรอยยิ้มและยังได้แบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขวิโรได้ให้คำแนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันโดยเน้นย้ำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างถูกวิธีเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบและระงับความวิตกกังวลจากภารกิจประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายเรื่องของการปล่อยวางความเครียดให้กับชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิและภายในงานยังจัดให้มีช่วงสนทนาธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในทิศทางเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและความสุขอันเกิดจากความนิ่งสงบภายในอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการแผ่ขยายสันติภาพภายในไปสู่ชาวโลกและแสดงให้เห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลที่คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถปฏิบัติและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกันก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ตังปังสกุระจีวรังไมหังปาปุนาติข้าปังสกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้

0: ถึงเกิดธรรมอำเภอถึงแล้วก็เกิดธรรมหมายความว่าเกิดบุญบูชาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เพื่อจิตใจเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณพระจินดาพระรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระสังฆาธิการ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่เว้นไว้แต่

าวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลความตามวาระพระบาลีก็คืออันว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจหากจะแปลเข้าใจง่ายๆก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นธาตุสำเร็จทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าใจของเรานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนหากแต่ทรงพลังอย่างอเนกอนันต์และเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความเจริญทั้งมวลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงความสำคัญของการฝึกใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ฝึกฝนและทำให้เจริญให้มากๆฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่งจะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอริยชนได้ยกตัวอย่างคนเหมือนกันคนหนึ่งไม่โกรธใจดีมีเมตตาย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไปและถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆก็ทำให้นาคกราบไหว้เป็นที่เคารพบูชาเพียงไม่โกรธอย่างเดียวยังได้คุณวิเศษถึงเพียงนี้ถ้าไม่โลภด้วยจะยิ่งดีมากกว่านี้หลายเท่าสมดังภาษิตที่ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้วสิ่งดีๆหลายอย่างเช่นทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสิ่งดีๆทั้งหลายย่อมเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วยฉะนั้นใจเป็นต้นเหตุของความสุขความเจริญทั้งมวลในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจและให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะนอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้วยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนด้วย
0: คุณผู้ชมคะเพราะใจเป็นธาตุสำเร็จการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสม่ำเสมอจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งมวลซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้ให้หลักวิชาไว้ว่าการหายใจเป็นเรื่องของชีวิตการฝึกจิตเป็นเรื่องของชีวาเราต้องมีชีวิตและชีวาจึงจะสมปรารถนาในชาตินี้ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกๆอิริยาบถเพราะเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่าง

ปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความ

ราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ

พอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะ

รมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆ

แล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นน่ะเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงาม

คือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องไปเรียนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตตญาณการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้ามรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่ก็ทั้งถึง

ัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัจฉริยะของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า

รอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนักขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่กุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาด

สุดตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญ

ปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันหันกลับมาดูแลสุขภาพใจของตนเองและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด180คนซึ่งมาจากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระอาจารย์ก้าธรรมโชติสิปโปและพระอาจารย์ทุเรียนสิปปะปาโลเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์ธรรมเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยออกกำลังกายแบบโยคะทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และได้รับชมวิดีโอแนะนำสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์ซึ่งทำให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีส่งผลให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าหลายคนนั่งสมาธิแล้วเห็นความสว่างเข้าถึงความสงบและความสุขภายในและทางโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวายเทียนพรรษาถวายโซล่าเซลล์และร่วมกันปลูกต้นไม้พัฒนาภูมิทัศน์ของธุดงคสถานนครสวรรค์ให้ร่มรื่นสัปปายะพร้อมทั้งร่วมกันเวียนประทักษิณณลานพื้นที่สถาปนาองค์พระเจดีย์ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นในโครงการมุ่งเน้นการหล่อหลอมจิตใจให้ทุกท่านสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมสร้างสังคมที่สงบสุขต่อไปนอกจากนี้ธุดงคสถานนครสวรรค์ยังได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติของบิดามารดาคณะญาติและสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นโดยการจัดบวชในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาแล้วยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและช่วยอบรมขัดเกลาจิตใจของผู้บวชให้เป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยศีลสมาธิและปัญญาคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานเทศกาลสงกรานต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่สนใจได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรมไทยและความสงบจากการนั่งสมาธิแม้ว่าประเทศไทยจะจัดเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลือกจัดกิจกรรมในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นและเหมาะกับการเล่นน้ำจึงทำให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศของสงกรานต์อย่างเต็มที่โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิรับพรจากพระสงฆ์เรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ร่วมพิธีรดน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานและร่วมตั้งจิตอธิษฐานณบริเวณที่จะสร้างพระเจดีย์ในอนาคตโดยในปีนี้เจ้าของที่ดินที่ใช้ก่อสร้างพระเจดีย์และสวนสมาธิได้ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกับครอบครัวของท่านอีกด้วยซึ่งการได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเช่นนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนเราเชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนบ้านและการเติบโตไปพร้อมกับคนในพื้นที่เป็นรากฐานสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างสังคมที่อบอุ่นและอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจคือช่วงขอขมาผู้ปกครองอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญคือการได้เห็นผู้ที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนได้เปิดใจมาสัมผัสความสงบเป็นครั้งแรกหลายท่านกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายและมีความ

พร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆภายในงานสำหรับเทศกาลสงกรานต์วัฒนธรรมไร้พรมแดนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมความรักความผูกพันในครอบครัวและเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิอีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dimc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

0: ครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจาริกเผยแผ่พระพุทธธรรมในโกศลรัฐช่วงมัชฌิมกาลภิกษุสามเณรจากพระอารามหลวงเชตวันเป็นจำนวนมากได้ตามเสด็จมาด้วยเช่นทุกพรรษาที่ผ่านมาครั้งนี้พระองค์ทรงนำหมู่ภิกษุสงฆ์มาถึงเขตแดนหมู่บ้านนรปานที่ซึ่งร่มรื่นเนื่องจากมีบึงน้ำใสอยู่หลังราวป่าเป็นที่สบายะแก่หมู่สงฆ์ยิ่งนักพุทธสาวกทั้งหลายจึงแยกย้ายกันหาที่ลาดปูอาสนะรายรอบสระน้ำกว้างใหญ่ในป่านั้น
1: สามเณรเองก็ต้องสำรวมกายใจให้ดีนะอย่าเล่นน้ำซุกซนรบกวนพระผู้ใหญ่ท่านล่ะ
2: ขอรับน้ำใสแจ๋วเลยลงไปแช่คงจะเย็นสดชื่นดีนัก
3: ใช่ใช่ใช่เดินทางมาร้อนๆน่ะต้องขอลงไปแช่สักหน่อย
0: ภิกษุหลายรูปเมื่อจัดการกิจวัตรเรียบร้อยดีแล้วก็ลงส่งน้ำในสระภิกษุรูปหนึ่งเห็นต้นอ้อขึ้นอยู่ชุกชุมก็คิดอยากได้กล่องใส่เข็ม

0: ทำมาจากข้อปล้องต้นอ้อขึ้นมาน
1: านๆทีจะเจออ้อลำสวยๆอย่างเนี้ยเอาไปทำเป็นกล่องใส่เข็มน่าจะดีพวกท่านน่ะต้องการใช้กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำเผื่อ
2: ดีเลยท่านเราก็อยากจะหาที่ใส่เข็มมานานแล้วของเก่าที่ใช้อยู่เก่าเต็มที
1: เนนไปชักชวนพี่น้องสัก 2-3 รูปนะพากันตัดต้นอ้อให้หลวงที่ทำกล่องเข็มสักหลายๆปล้องหน่อยจะได้อาบน้ำอาบท่าซะด้วยเลยไง
3: ครับนิมนต์หลวงพี่ส่งน้ำให้สบายเถอะกระผมอาจจะตัดอ้อยเองดีใจจังได้เล่นน้ำแล้วตัดอ้อยหลวงพี่เสร็จก่อนค่อยเล่นละกัน
0: การที่ภิกษุสั่งให้สามเณรช่วยกันตัดต้นอ้อครั้งนั้นกลายเป็นเหตุอัศจรรย์เพราะเหตุว่าอ้อลำไหนในสระก็หาข้อหาปล้องให้ตัดใส่เข็มไม่ได้เลย
3: กันเนี่ยลำนี้ก็อีกเป็นลูกกลัวตลอดทั้งต้นเลย
4: ของเราก็เหมือนกันตัดกี่ต้นกี่ต้นก็ไม่เห็นมีข้อเลยสักต้น
5: โอ้ยทำไมยากเย็นจังแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เล่นน้ำสักทีละเนี่ยเรื่องมันแปลกๆอยู่นะไปบอกหลวงพี่ดีกว่า
0: สามเณรพบเหตุประหลาดเช่นนี้ก็รีบขึ้นจากสระน้ำไปบอกแก่ภิกษุ
5: หลวงพี่ขอรับเกิดเรื่องประหลาดขึ้นขอรับก็ผมกับเพื่อนๆไปตัดต้นอ้อตั้งหลายต้นแล้วแต่ไม่พบต้นใดที่มีข้อเลยสักต้น
1: แปลกจริงๆตามธรรมชาติแล้วเนี่ยอ้อก็ต้องมีปล้องมีข้ออยู่แล้วนี่นาประหลาดจริง
0: ๆภิกษุเมื่อได้ฟังเรื่องประหลาดของต้นอ้อก็นำปล้องต้นอ้อนั้นไปหาพระอาวุโสและเล่าเรื่องให้ทราบตามลำดับ
6: โอ้ต้นอ้อไม่มีข้อเป็นก้นกลองให้เก็บเข็มได้จริงๆประหลาดแท้ๆ
1: แปลกจริงๆทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้นะพวกเราอ่ะคงต้องกราบขอพระกรุณาจากพระพุทธศาสดากันอีกแล้ว
0: เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทอดพระเนตรต้นอ้อซึ่งกลายมาเป็นรูกลวงตลอดโดยไม่มีข้อปล้องดังคืนก็ทรงรู้ด้วยญาณบุพเพนิวาสานุสติคือพระญาณระลึกชาติในทันทีถึงพระชาติครั้งหนึ่งของพระองค์ซึ่งอธิษฐานไว้ในต้นอ้อสักนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุทั้งหลายทราบเหตุนั้นจึงตรัสนรปานชาดกขึ้น

0: เหนือขึ้นไปของนราบาดหมู่บ้านบัดนี้ในอดีตเป็นป่ากว้างที่มีพญาวานอนใหญ่ปกครองบริวารอยู่หลายร้อยตัวจิมหันอันทรมานฤดูหนึ่งมาถึงเร็วจนพญาวานอนรับสถานการณ์ไม่ทัน
1: เฮ้ยร้อนจริงๆทั้งร้อนทั้งแห้งแล้งพืชผลพลาหารพากันเหี่ยวเฉาไปหมดน้ำท่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เหือดแห้งลงเราเป็นผู้นำต้องทำอะไรสักอย่างจะรอบุญวาสนามาช่วยไม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นน่ะพวกลิงบริวารของเราก็อดตายกันหมด
0: พญาวานอนเรียกประชุมใหญ่ให้เครือข่ายทั้งหมดของป่ามารับทราบวิกฤตและช่วยกันหาทางออกซึ่งมีทางรอดเดียวที่เห็นคืออพยพไปหาแหล่งที่อยู่อื่น
1: ทางเดียวที่พวกเราจะรอดก็คือต้องอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นพวกเราจะแบ่งเป็นส่วนๆออกเดินลงไปทิศใต้จนกว่าจะพบสระน้ำลำธารและอาหารอันอุดมสมบูรณ์เราจึงจะหยุดพัก
2: งานเข้าแล้วเรา
3: ย้ายก็ดีเหมือนกันทนอยู่ที่เนี่ยเราอดตายกันแง่
0: เมื่อแบ่งอาหารมื้อสุดท้ายกันหมดแล้วพญาวานอนก็บัญชาการให้ฝูงอพยพลงทิศใต้ที่ยังมองเห็นว่าพอจะอาศัยอยู่กินได้ฝูงลิงเดินออกจากบ้านเก่าถึง3วัน3คืนจึงหมดซึ่งพญาวานอนจะติดตามรั้งท้ายระวังภัยให้ท้ายขบวน
1: เอาละพวกเราเดินทางกันได้แล้วจงรักษาวินัยกันเอาไว้เราจะตามไปเป็นตัวสุดท้ายเอง
0: บริวารทุกตัวมีวินัยและความอดทน

0: คงไปเลิกแม้ยามค่ำคืนก็ไม่ได้พักผ่อนสู้ออกสูดดมไอชุ่มชื้นและสะกดรอยตามกลิ่นไอน้ำไปไม่ย่อท้อ
1: เหนื่อยจังเมื่อไหร่จะถึงแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่ใหม่ของเราสักที
2: อดทนไว้ก่อนเถอะเจ้าลองสูดกลิ่นไอน้ำดูสิข้าว่าอยู่ไม่ไกลหรอกจิก
0: ลาวานอนเดินทางกันทั้งวันทั้งคืนจนลุกเข้าอีกวันกลางแสงตะวันที่เผาจนขนใกล้ไม่เกลี่ยนั้นหน่วยข่าวแถวหน้าก็พบป่าและสระน้ำสมปรารถนา
2: เฮ้ พวกเราดูนั่นสิสระน้ำนี่นะเราเจอสระน้ำแล้วเฮ้ย
1: จริงๆด้วยโอ้โหสระน้ำใสแจ๋วเลยดีใจจังเลยในที่สุดเราก็พบแหล่งที่อยู่ใหม่แล้ว
3: รีบแกล้งพญาวานนอนเร็วเข้าเถอะพวกเรารอดกันแล้ว
0: ไม่ช้าโขดหินต้นไม้และพื้นหญ้ารอบสระน้ำกว้างใหญ่ที่ถูกค้นพบก็เต็มไปด้วยบริวารลิงที่ทยอยกันมาถึงเรื่อย
3: ๆโอ้โหพักพวกเราทยอยกันมาแล้วอีกไม่ช้าพญาวานนอนก็คงจะเดินทางมาถึง
1: ดูสิพวกเราน้ำใสน่ากินมากเลยเมื่อไหร่พญาวานนจะมาถึงสักทีนะ
2: นั่นน่ะสินะรอพญาวานนก่อนแล้วกันพวกเรา
0: แม้จะเหนื่อยและหิวกระหายสักเพียงใดแต่เมื่อพญาวานนผู้นำฝูงยังมาไม่ถึงบริวารทุกตัวก็ไม่อาจหารลงดื่มกินน้ำในสระได
2: ้พวกเราใจเย็นไว้รอพญาวานนก่อนอย่าเผลอแอบกินน้ำก่อนล่ะ
1: รู้แล้วล่ะน่าพวกเราเป็นวานอนที่มีกฎมีระเบียบไม่ทำอย่างนั้นหรอก
0: จนอาทิตย์อัสดงลงไปก็ยังไม่มีลิงตัวไหนละเมิดกติกาของฝูงวานอนทุกตัวรอคอยหัวหน้าอย่างอดทนอยู่ริมสระน้ำนั้นซึ่งนั่นเป็นการดีที่สุดสำหรับฝูงลิง
1: เมื่อไหร่หัวหน้าเราจะมาสักทีล่ะเย็นแล้วนะ
2: อดทนไว้เถอะยังไงก็ต้องรอก่อนเจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊ก
0: ในก้นสระอันลึกลำนี้ยังมีอสูรน้ำตนหนึ่งอาศัยและยึดถือว่าน้ำทุกหยดในสระเป็นของตนมันตั้งกฎว่าใครก็ตามหากย่างก้าวลงมาในสระก็จะถูกลงโทษแม้เหล่าวานรจะไม่รู้ถึงภัยที่มีก้นสระแต่ฝูงลิงก็ไม่ประมาทยังรักษาวินัยรอพญาวานรแม้จะหิวกระหายเพียงใดก็ตาม
4: พวกมันรออะไรอยู่เนี่ยลงมาให้ข้าลงโทษมั่งสิหิวอยากกินลิงโอ้ยลงมากันสักทีสิพวกเจ้าอ่ะหิวกระหายอยู่ไม่ใช่เหรอลงมากินน้ำดิสักนี่สิข้าจะได้กินพวกเจ้าซะเลย
0: คืนนั้นผ่านไปก็ยังไม่มีใครละเมิดกฎของฝูงจนแสงแรกของอรุณวันใหม่เบิกฟ้าพญาวานรก็นำบริวารที่ยังหลงเหลือไว้เดินทางมาถึง
1: นั่นเพื่อนๆพวกเราขบวนสุดท้ายมาถึงแล้ว
2: พญาวานรมาแล้วพวกเรา
3: โอ้โหดีใจจังเลยพวกเรามากันครบแล้วนะ
0: วานรใหญ่ซึ่งนำฝูงมานานก็มียานบารมีสั่งสมแต่อดีตชาติเพราะบำเพ็ญความดีไว้ทุกชาติจึงเฉลียวฉลาดไม่ประมาทต่อเหตุการณ
5: ์โอ้สระน้ำเนี่ยดูลึกลับจริงๆมีรอยเท้าสัตว์ต่างๆเฉพาะแต่ที่เดินลงไปในสระเท่านั้นแล้วทำไมนะถึงไม่มีรอยเท้าขึ้นมาจากสระเลยล่ะ
0: พญาวานรเห็นภัยร้ายที่อยู่ก้นสระจึงนึกชมเชยบริวารที่เชื่อฟังไม่เห็นแก่ความหิวโหยลงไปดื่มกินน้ำเหมือนสัตว์อื่น
5: ดีนะที่บริวารของเราทุกตัวน่ะอยู่ในวินัยไม่เช่นนั้นหากเผลอลงไปกินน้ำในสระต้องเกิดอันตรายแน่ๆ
0: เมื่อใช้สติพิจารณาถี่ถ้วนแล้วพญาวานรใหญ่ก็หัวเราะก้มลงไปในสระนั้น
5: เรารู้ว่าสระน้ำเนี่ยมีอสูรคอยกินเนื้อผู้อื่นอยู่จงปรากฏตัวมาคุยกันเถอะ

0: อสูรตัวเขียวโกรธเกรียวที่มีผู้รู้ทันจึงพงาดขึ้นมาขู่ที่ปากบ้าน
1: ช่อช่อรู้แล้วเป็นไงรอจนหิวตายก็ตามใจเจ้าแต่อย่าเผลอก้าวลงน้ำเชียวล่ะไม่งั้นเราจะจับกินให้หมดฝูงเลย
0: พญาวานรใช้สติปัญญาหาวิธีดื่มกินน้ำโดยไม่ต้องลงไปในสระเมื่อสังเกตเห็นว่ารอบๆสระน้ำมีต้นอ้อขึ้นอยู่มากมายจึงตั้งสัตยาอธิษฐานเอาบุญบารมีที่สั่งสมไว้เป็นปัจจัย
2: ขอให้ข้อกล้องทุกข้อทุกลำของต้นอ้อในสระน้ำนี้จางหายไปให้สามารถใช้ดูดน้ำดื่มกินได้บัดนี้เถอะ
0: อัศจรรย์ของแรงอธิษฐานแห่งบุญบารมีย่อมมีผลเสมอต้นอ้อในป่านรปานดังนั้นก็พลันไร้ข้อกั้นเป็นกล้องรอยต่อในบัดดลบริวารซึ่งเป็นเสมือนหัวหน้าหน่วยทหารก็เข้าไปดึงและหักเอาต้นอ้อมาจากขอบสระเอามาแจกจ่ายกันในฝูง
3: เจ้าที่ตัวเล็กๆก็เหยียบตอต้นอ้อเข้าไปเก็บมาแต่อย่าให้เท้าแตะโดนผิวน้ำเชียวละ
4: ช่วยกันเก็บข้าวของเราจะได้ดูดกินน้ำกันให้ชุ่มฉ่ำไปเลย
5: น่ากลัวจริงๆดีนะเนี่ยที่พวกเราไม่มีใครลงมากินน้ำนั่นก่อนไม่งั้นละโดนกินแน่นอน
0: อสูรน้ำเมื่อเห็นว่าเหล่าวานรได้ดูดดื่มกินน้ำในสระโดยไม่ต้องลงมาในสระก็เกิดความโกรธ
1: พลาดตกลงมาในสระละกันแม้เพียงปลายขนแตะโดนน้ำนิดเดียวจะจับกินให้หมดฝูงเลย
2: เห็นหรือยังล่ะอสูรเอ๋ยบริวารของเราน่ะกินน้ำในสระได้โดยไม่ละเมิดกฎของเจ้าเลยสักตัวเดียว น้ำในสระเนี่ยช่างเย็นชื่นใจจริงๆเนาะพวกเรา
0: อสูรน้ำโกรธแค้นที่มิอาจจับผู้บุกรุกกินตามกฎได้เพราะลิงทุกตัวไม่ได้ลงในสระน้ำนั่นเอง
1: ดูมันทำมันหน้ามันฉลาดอย่างนี้นี่เองพวกลิงทนหิวรออยู่ทั้งคืนได้อดเลยเรา
5: ชื่นใจจริงๆพวกเราปักหลักหากินกันในป่านี่เถอะนะ
6: ใช่ๆๆๆข้าก็อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันมีทั้งน้ำและผลไม้เต็มไปหมดเลย
7: ดีนะที่หัวหน้าเราอ่ะทั้งเก่งและฉลาดพวกเราก็เลยสบายไร้ภัยอันตรายเจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊กเ
0: จ๊กอสูรน้ำได้แต่เฝ้ามองความเป็นอยู่ของลิงอย่างสงบนับแต่นั้นมานานวันเข้าก็นึกชื่นชมและน้อมใจรับคำหลักสอนที่พญาลิงอบรมบริวารจนสิ้นอายุไขไปเกิดในภพภูมิใหม่ของตน
1: พญาวานรนี่น่านับถือจริงๆดูสิวานรทุกตัวอยู่ในโอวาทหมดไม่มีตัวไหนที่ทำผิดวินัยเลย
0: พญาวานรจึงอาศัยป่าใหญ่เมืองกว้างปกครองดูแลบริวารอย่างยุติธรรมสืบต่อมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าต้นอ้อในสระนฤปานมีรูกลวงตลอดก็เพราะแรงอธิษฐานในครั้งนั้นนั่นเองในพุทธกาลสมัยอสูรน้ำกำเนิดเป็นพระเทวทัตวานรบริวารกำเนิดเป็นพุทธบริษัทพญาวานรสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าทิสวาปัทธมะนุตินังทิสวาโนตริตังปักถังนเรนวารึปิวิสามะเสวมังตวังวทิกสิเราเห็นแต่รอยเท้าเดินลงไม่เห็นรอยเท้าเดินขึ้นมาดังนั้นเราจักดูดน้ำดื่มด้วยลำคอท่านก็จะฆ่าเราไม่ได้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญตอนนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของการรับฟังเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีซึ่งฟังแล้วเราจะเกิดกำลังใจในการทำความดีของเรานะจ๊ะขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราว

0: เนี่ยชื่อว่าจากชุดสีกากีสู่ผ้าสีสุดท้ายสู่พระเจดีย์สันติภาพโลกขอเชิญรับชมมันได้เลยจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลาย
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ

0: ส
1: แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
0: สร้างสมบุญทุกบุญ
1: ไม่ให้ตกบุญเลย
0: แม้แต่เพียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี้
0: มากมาย
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ลากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
1: หมายอย่างจ๊ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้จะไม่เก่งๆหรอ
0: คร
1: ับ ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: จ้า
1: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธุ
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะพระลูกชายที่ปากหวานบอกรักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากชุดสีกากีสู่ผ้าสีสุดท้าย
1: จ้า
0: สู่พระเจดีย์สันติภาพโลก
1: จ้าน
0: ี่นะ
1: กาบ
0: พอได้เพลงนี้จ้า

โอ้แข็งกับเหล็กด้วยโอ้ไม่ต้องร้องโอ้แข็งกับเหล็กเนาะกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระไวยิกาวุฒิอภิวุฒโธตำแหน่งประธานสงฆ์สูงมเดวธรรมจังหวัดระยองบ้านช่องลมและเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองครับโอ้นี่อดีตตำรวจไทยเนอะสูงไม่ใช่ว่าทำจังหวัดระยองคนระยอง

0: เมื่อ30กว่าปีก่อนผมเคยเป็นนายตำรวจในเมืองแห่งแสงสีที่พัทยาหลวงพ่อครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาผมมักจะถามตัวเองเสมอท่านถามอย่างนี้ในตอนนั้นเมื่อ30กว่าปีก่อนวันนี
1: ้จะมีโจรได้จับไหม
0: จะเอาใครเข้าคุกดีโอ้นี่เขียนมาอย่างนี้เนี่ยโอ้หมายถึงคนที่เพื่อจะได้ให
1: ้กรรมาขัง
0: ฉันไม่ใช่สันติสุขจะได้เกิดเองแต่ราษฎรเพราะท่านเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรนี่โอ้พิทักษ์สันติสันติแปลว่าอยู่กันนิ่งตอนนี้มาสันติจริงๆแล้วนี่นะแต่ไม่รู้ว่าเข้าถึงสติยังนี่นะอันนี้แหละสันติราษฎร์ราษฎรที่หยุดนิ่งได้นี่จ้ะใครทำอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าผู้พิทักษ
2: ์สันติราษฎร์
0: จ้าตอนนู้นวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดีวันนี้จะนำให้ใครเข้าถึงธรรมดีหลวงพ่อครับพื้นเพผมเกิดที่อำเภอสมัยน้องเป็นคน
2: สุพรรณบุรี
0: หน้าตาดีคนเสียงเนอหน้าตาดี

0: ีแล้วก็มีน้ำใจ
1: ว้าว
0: ถ้ามีปัจจัย
1: อ
0: เออนี่นะไหนดูโอ้นี่ครอบครัวผมครับโอ้แล้วพ่อครับผมเกิดที่สุพรรณ
1: คร
0: ับ แต่ได้ประจำการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากสุพรรณไปชลบุรีนะจ๊ะผมสวมเครื่องแบบตำรวจตั้งแต่วัย19ปีตอนนั้นยศอะไรจ๊ะเนี่ยเป็นอะไรจ๊ะ
2: จริงๆแล้วผมมียศเป็นจ่าครับหลวงพ่อครับตอนใหม่ๆก็คือพลตำรวจครับแต่พอรับราชการมาเรื่อยๆก็จะมียศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่10ตำรวจตี10ตำรวจโท
0: อ๋อใน10ก่อน
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มาเป็นจ่าอ๋ออ่า
2: ใช่ครับ
0: โอเคโอเคผมได้รับการเรียกขานว่าจ่าวุฒิ
1: จ่าวุฒิ
0: มีชีวิตอยู่หน้าประตูอบายฮะ
1: อบายมุข
0: อ๋อนึกอบายอย่างนี้เราฟังดูสิ
1: อ๋อ

0: นั่งอบายหลังจากไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมจ๊ะแต่ที่ท่านหมายถึงนั่นหมายถึงปัจจุ
1: บ
0: ันผมมีชีวิตอยู่หน้าประตูบาทั้งยาเสพติดการพนันสถานบันเทิงนับไม่ถ้วนหน้าที่แต่ละวันของตำรวจก็คือกวาดล้าง
1: นี่แล้วก็ล้าง
0: อาชญากรรมจับกุมผู้กระทำผิดและปราบปรามยาเสพติดครับอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะนี่จ้ะและรับราชการอันนี้ตำรวจภูธรเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุ
1: ร
0: ีผมเริ่มต้นชีวิตตำรวจแต่

0: 19ที่รู้จักชาวบ้านในชื่อจ่าวุฒิครับ
1: จ่า
0: วุฒิอ๋ออุ๊ยหล่อนะฮะนี่ตำรวจหล่อเนาะ
1: คร
0: ับ นี่จ้าดีเนาะแล้วพ่อครับชีวิตที่วนเวียนอยู่กับความคิดว่าวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดีนอกจากจะไม่สนุกแล้วอ๋อไม่สนุกอ๋อนึกอย่างสนุกยังทุกข์ถนัดด้วย
1: คร
0: ับ สิ่งที่บีบคั้นใจคือของแถมคืออะไรเนาะซึ่งไม่ใช่ของสัมมนาคุณวิเศษจากผู้ต้องขังนะครับแต่คือน้ำตาความเศร้าความสูญเสียของญาติผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเขาเราก็ตั้งถึงผู้เสียหายฝั่งตรงข้ามก็มีน้ำตาเงินบางทีมันก็ทรมานไม่ต่างจากติดอยู่ในกองขังความสงสารครับโอ้เป็นตำรวจไม่ง่ายเหมือนกันเนาะจนกระทั่งผมอายุ34ปีขณะที่ความทุกข์เรือพ่วงเหล่านั้นคืออะไรเนี่ย
1: ความทุกข์ทั้งหลายมันพ่วงมาเป็นยาวเลยคร
0: ับ
1: พ่วงยาว
0: กำลังครอบงำให้แจ้งผมเริ่มหม่นหมองแสงทองในชีวิตก็ปรากฏขึ้น
1: ว้าว
0: นี่เนาะคือวันหนึ่งผมเดินทางออกจากโรงพักพร้อมเพื่อนตำรวจ3คนเร่งรถไปโรงพยาบาลชลบุรีไม่ได้ไปจับผู้ร้ายครับแต่ไปเยี่ยมเพื่อนที่กำลังล้มป่วยด้วยความโชคร้ายคืออัมพฤกษ์ระหว่างทางเดินในโรงพยาบาลสายตาผมก็เลือไปเห็นกระดาษ A4 พื้นสีน้ำเงินตรงกลางเป็นรูปพระธรรมกายสีทองเรืองแสงทันใดนั้นเหมือนตัวผมถูกดูดก็ไปหาภาพนั้น
1: โอ้
0: นี่นะผมอ่านข้อความในกระดาษเอ
1: สี
0: ่ซ้ำ
1: สองรอบสามรอบ
0: ในใจมีเพียงความรู้สึกเดียวคืออยากสร้างพระธรรมกายประจำตัวครับ
1: โอ้สา
0: โอ้ไหนฟังเพลงนี้ก่อน

0: พอกลับมาถึงโรงพักผมรีบดิ่งไปหาเจ๊เรือนไปหาทันทีเลยหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องรีบไปหาเจ๊ซึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงหลังโรงพักนี่นะเจ๊เรือนผู้เป็นประดุจศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารรับสุดยอดเช่นใครใส่ทองกี่เส้นฮิใครมีกิ๊กกับใครฮิเจรู้หมดโอ้โหสุดยอดโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมถึงถามข้อมูลที่สำคัญคือข้อมูลการสร้างพระเจ๊เรือนฟังแล้วก็ยิ้มกลิ่มก่อนจะเฉลยว่าหมูหมูฮิทำไมไม่ไปถามน้องสาวล่ะ
1: เป็นน้องสาวเจ๊เรือนครับ
0: อ๋อน้องสาวเจ๊เรือนอ๋ออ๋อเจ๊เรือนบอกให้ไปถามน้องสาวท่านที่ดูมองไปยังบุคคลที่เจ๊แนะนำก็เป็นประดุจดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งเพราะน้องสาวคนนั้นคือหลวงพ่อครับที่เป็นความลับครับผมบอกหลวงพ่อองค์เดียวครับไม่บอกใครนะ
2: บอกว่า
0: น้องสาวคนนั้นคือสาวที่ผมกำลังจะจีบอยู่เจ๊เรือนเธอรู้สึกระดับอินไซต์จริงๆขนาดผมหมายตามาตั้งนานเพิ่งรู้ในวันนั้นเองในยามที่ผมสบตาผมรู้วันนั้นว่าเธอเข้าวัดพระธรรมกายจากที่ตั้งใจจะขายขนมจีบก็แปรเปลี่ยนเป็นซื้อประกันชีวิตข้ามชาติด้วยการฝากเงินเดือนละ1,000 บาทให้เธอนำไปสร้างพระธรรมกายประจำตัวแทน
2: สา
0: ธุจ้ะโอ้กุศลจิตเกิดเลยนี่นะเออไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ส่งใบอนุโมทนาบัตรหนังสืออนุภาพการสร้างพระธรรมกายและเทพคำสอนหลวงพ่อมาให้1 ตลับหลวงพ่อครับผมฟังเทปนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนเทปแทบขาดหลับไปก็ฟังอ๋อนี่ก็หลับไปก็ฝันเนาะตื่นมาก็หยิบมาฟังต่อครับจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกในวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วผมก็ต้องยืนชะงักผู้คนนับพันสวมใส่ชุดสีขาวสะอาดหน้าตาก็ยิ้มแย้มนี่บรรยากาศแบบนี้ผมไม่เคยพบเห็นเลยตลอดชีวิตตำรวจในเมืองพัทยา10 กว่าปีภาพจะเห็นตรงหน้านั้นท้ายผมรู้สึกตรึงตรึงตรึง

0: โอ้เห็นชุดเขาสวมใส่ชุดสีขาวหน้าตายิ้มแย้มมาเนาะ
1: คร
0: ับ ตะลึงมันเหมือนดอกมะลิที่เคลื่อนไหวได้ครับผมก็ยืนเก้ๆกังๆอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปทางไหนอยู่ๆก็มีเสียงเนอๆสำเนียงสุพรรณ

0: ดังขึ้นข้างๆ
1: คร
0: ับ น้องมาวัดครั้งแรกหรือเปล่า
1: เ
0: ออคนที่เรียกคือพี่สำเภาเฉกแสงทองคนสุพรรณด้วยกันโอ้ยิ้มกว้างมาต้อนรับเลยแล้วก็พาเดินแนะนำสถานที่ทั่วบริเวณจนถึงเวลานั่งสมาธิผมได้ยินเสียงหลวงพ่อนำกล่าวคำขอมาพระรัตนตรัยและบูชาข้าพระเริ่มต้นกับคำว่าอุกาสะอัจจโยโนพันเตเสียงที่ผมได้ยินเสียงนี้ทำเอาน้ำตาลูกผู้ชายชาติตำรวจก็ไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวรู้สึกคุ้นกับเสียงหลวงพ่อมาหลายชาติวันนี้ผมนั่งสมาธินิ่งมากเลยเกิดความปิติศรัทธาอย่างลึกซึ้งและอธิษฐานจิตในใจว่าหากหลวงพ่อมีภารกิจบุญใดผมพร้อมลุยไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำว่าถอยมีเพียงคำว่าภารกิจสำเร็จครับโอ้โหสำเร็จเลยเน
1: า
0: ะดีจังเลยนี่เดี๋ยวอยากให้ฟังเพลงนี้จ้ะ

0: หลังจากวันนั้นผมก็มาวัดสม่ำเสมอ
1: สาธุ
0: ฟังเทพหลวงพ่อทุกวันเริ่มรักษาศีล5อย่างจริงจัง
1: สาธุ
0: โดยหลังเลิกงานทุกวันผมจะถอดเครื่องแบบเก็บอาวุธและสะพายเป้สีขาวออกไปเชิญชวนผู้คนจะมาสร้างพระธรรมกายประจำตัว
1: สาธุโอ้โหสุดยอดสุดยอด
0: ก็ออกไปทำหน้าที่ทุกครั้งผมจะต้องนั่งสมาธิก่อนเสมอ

0: กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นึกถึงหน้าคนที่จะไปพบแล้วก็อธิษฐานจิตที่ศูนย์กลางกายครับ
1: สา
0: ธุข้อ1ไปตัดผมที่ร้านประจำแล้วก็เล่าเรื่องการสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับเจ้าของร้านฟังสักพักเขาก็บอกว่าจาวุฒินั่งรอก่อนแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปบนบ้านเดินลงมาพร้อมกับสร้อยคอทองคำหนัก10 บาทในมือ กล่าวว่าฟังจาวุฒิแล้วทนไม่ไหววันนี้ยอดกัลยาณมิตรเลยขอทำบุญสร้างพระด้วย10 องค์เอาทองนี้ไปขายก็แล้วกันโอ้โหขนเอาทองมาให้เลยช่วยขายหน่อยอยากสร้างองค์พระเนาะผมก็นั่งตรึงอยู่ที่เก้าอี้ตัดผมและจากนั้นผมก็ยังคงทำที่แจ้งข่าวบุญอย่างต่อเนื่องตั้งสามารถชักชวนผู้คนร่วมบุญสร้างพระรวมแล้วได้มากกว่า100 องค์ครับ
1: สาธ
0: ุ
1: สาธุ
0: สาธุโอ้นี่สุดยอดเลยเนาะ
1: คร
0: ับ ก็น่าปลื้มเนาะโอ้โหชวนสร้างพระได้100 องค์หลวงพ่อครับช่วงปลายปีพุทธศักราช2539วัดพระธรรมกายเปิดโครงการบวชรุ่นพิเศษ80 ปีวิชาธรรมกายเปิดโอกาสให้ผู้นำบุญที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสามารถอุปสมบทได้สำหรับผมที่จบเพียงม.ศ.ศาแล้วก็โรงเรียนตำรวจที่เขาสมัครบวชโดยไม่ลังเล
1: สาธุ
0: นี่จ้าสาธุจ้าหลังจากบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิที่สวนพนาวัดแล้วคำตอบของชีวิตก็แจ่มแจ้งกันในใจว่าถ้ากลับไปรับราชการตำรวจต่อก็ต้องจับคนเข้าคุกเหมือนเดิมตามกฎหมายคนที่เคยทำไม่ถูกนะกฎหมายบอกถูกแต่ก็แห่งกรรมบอกอย่างนี่เราเลือกได้จะไปกับหลวงพ่อหรือจะกลับไปเป็นตำรวจ
1: คร
0: ับ นี่เนาะ
1: คร
0: ับ แม้ขณะนั้นรับราชการตำรวจมา17 ปีอาจทำงานต่ออีกแค่8 ปีก็จะได้เงินบำนาญมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตแต่ผมตัดสินใจลาออกจากราชการตำรวจและเลือกรับเพียงเงินบำเหน็จก้อนเดียวและอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวครับ
1: จ
0: ้าเงินบำเหน็จทั้งก้อน130,000 บาทได้รับจากชีวิตราชการตำรวจผมก็นำมาทำบุญกุศล90 ปีคุณยายทั้งหมดทันที
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: เพราะเชื่อมั่นว่าไม่มีธนาคารใดมั่นคงเท่ากับการฝากทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาครับ
1: สาธุ
0: จงรวยจงรวยจงรวยเพราะท่านประกอบเหตุนี่เห็นไหมสร้างมหาทานบารมีเงินรวยสถานเดียวในเวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อดำเนินโครงการบวชพระแสนรูปผมก็ได้รับมอบหมายมาเป็นหัวหน้าศูนย์บวชพระแสนรูปจังหวัดชลบุรีระหว่างดำเนินโครงการอุปสรรคมาไม่ขาดผมต้องงัดสกินตำรวจเก่าออกมาใช้นี่นะจากภารกิจที่เคยทำงานทางโลกนั่นนะได้เอามาใช้นี่งานสร้างบารมีนะผมออกประกาศขอบิณฑบาตบุหรี่และไฟแช็กจากทุกคนและจัดพิธีเผาบุหรี่อย่างเป็นทางการ
1: สาธ
0: ุจ้ะหลังจากพิธีนั้นหลายคนเลิกบุหรี่ได้จริงๆบางรูปขอบวชอยู่ต่อครับนี่จ้ะโดยฝีไม้ลายมือในครั้งนั้นอาจารย์ประธานโซนตะวันออกจึงท้าทายผมมารับหน้าที่ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองครับ
1: สาธุ
0: พระเจ้าโยมบิดาของพระพิสุทธิ์ที่เคยบวชในโครงการถวายที่ดิน36 ไร่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาผมจึงรีบเดินทางไปสำรวจทันที
1: สาธุ
0: ผมเหยียบแผ่นดินนั้นผมก็รู้ทันทีเลยจิตสำนึกเกิดเลยนะใช่เลยนี่คือสถานที่ปักหลักสร้างบารมีของพี่น้องชาวระยองหลายคนอาจจะเห็นเป็นเพียงสวนยางพาราและสวนกล้วยไข่แต่ผมมองเห็นอนาคตและในเดือนตุลาคม2555พระอาคมอัคคจักโกพร้อมด้วยคุณพ่อฉลาดคุณแม่สันนาวคุณเอกชัยคุณขวัญใจและครอบครัวก็ได้นำโฉนดที่ดินทั้งหมดมาถวายแด่หลวงพ่อณสภาธรรมกายสากลวันนั้นผมรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การโอนที่ดินแต่นี่คือการโอนชีวิตทั้งครอบครัวเข้าสู่เส้นทางบุญครับ
1: จ้า
0: ทุเจนี่จ้านี่จ้า

อ๋อเป็นโยมพ่อโยมแม่พระอาคมอาคจักโกอย่างเนาะพระอาคมอาคจักโกลูกชายและคุณพ่อฉลาดจีนนครรับบุญอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง

0: คนละยอง
1: เป็นคนเอาได
0: ้เอาได
1: ้ถวายได้
0: ถวายได
1: ้ครับผม
0: มีภาพมุมสูงที่ดิน36ไร่ซึ่งเดิมเป็นสวนยางพาราและสวนกล้วยไข่อบล้อมด้วยทิวเขางวงช้างธรรมชาติอันร่มรื่นเหมาะการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับนี่เนาะโอ้เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เลยเนาะโอ้ที่สวยเลยจ้ะทำเลดีดีนับตั้งแต่ปี256เป็นต้นมาเส้นทางบุกเบิกก็เริ่มต้นขึ้นทั้งในช่วงที่ราบลื่นเหมือนสายน้ำไหลและช่วงที่ขรุขระเหมือนหินผาขวางทางแหมชีวิตการสร้างบารมีก็อย่างนี้เนาะผมก็ใช้หลักคำสั่งหลวงพ่อ3คำคือยอมยศเย็นยอมรับความเป็นจริงหยุดใจก่อนตัดสินเมื่อใจเย็นลงทุกปัญหาที่เคยดูใหญ่โตก็เริ่มเล็กลงทันทีครับหลวงพ่อครับปีแรกมีแค่เต็นท์สีน้ำเงินเป็นที่พักสงฆ์กับความตั้งใจโอ้เต็นท์สีน้ำเงินเนาะแล้วก็เริ่มสร้างศาลาให้มีหลังคาก่อนยังไม่มีผนังด้านข้างก็จัดบวชได้แล้ว
1: สาธุ
0: ปี2556มีผู้บวชรุ่นแรกหกสิบหกรูป
1: สาธ
0: ุเริ่มต้นนะ
1: ครับผม
0: นี่ไม่ธรรมดาสร้างวัดพระเจ้ากาใหม่ๆรูปสองรูปนี่สร้างใหม่ๆได้66
1: รูปจ้า
0: ไม่ธรรมดาครับแล้วก็จัดบวชต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดสร้างทีละน้อยไม่หยุดไม่ถอยได้รับการรับรองเป็นศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายอย่างเป็นทางการครับ
1: จ้าน
0: ี่จ้าเยอะเนาะแล้วพ่อครับผมถมดินแปลงหนึ่งรอไว้ตั้งแต่ช่วงแรกที่มาเหยียบพื้นแผ่นดินนี้รอมานานถึง13ปีเต็มไม่ได้รอเฉยๆไม่ทราบรออะไรแต่ก็สร้างคนสร้างทีมสร้างศรัทธาไปพร้อมกันทุกวันนี่เนาะสุดยอดกระทั่งแล้วว่าดำเนินให้มีโครงการองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกผมก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือสิ่งที่เราคอยมานานแสนนานเข้าใจคอยเนาะเมื่อกระทีมงานมาตรวจพื้นที่นำโดยพระอาจารย์ธีรพัฒน์ญาณพัฒโธเห็นแปลงดินที่ถมรอมา13ปีแล้วท่านก็กล่าวว่าที่นี่เหมาะมากเลยมีภูเขาล้อมรอบโดยไม่ต้องไปสร้างภูเขา
1: ใช่
0: มีอยู่แล้วล้อมรอบบรรยากาศเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมกลับจากสำรวจหลวงพ่อก็เมตตาอนุมัติให้สร้างพระเจดีย์ขนาด10เมตรงบประมาณเพียงเล็กน้อย15เอ็มครับนี่มาบุญยายเปิดผู้มีบุญก็หลั่งไหลไม่แต่ทุกทิศครบ15เอ็มเป็นอัศจรรย์ภายในเวลาเพียง6เดือน
1: สาธ
0: ุใครทำบุญนี้ขอให้รวย
1: สาธ
0: ุ
1: สาธ
0: ุเร็วเกินคาดโลกพระธรรมชาวได้ยองนี่คนเอาได้เปิดปฏิใจเอาหมดนี่คือปัญญาที่หาได้ยากในชีวิต

0: แล้วใครเป็นประธานสร้างคุ้นๆหน้าเนี่ย
1: กับท่านพรกวีชัยห้า
0: โอ้เนาะโอ้คุ้นๆเนาะโอ้โหใครได้สร้างใจดีนี่เนาะจงรวย
1: สา
0: จงรวย
1: สา
0: จงรวยจ้า
1: สา
0: พี่จังแล้วพ่อครับผมและหมู่คณะชาวไร่หยองได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์และสวดธรรมจักรเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดเลยครับ
1: ส
0: าธุจ้าสาธุโอนี่จ้าสาธุจ้าอยู่มาวันหนึ่งในช่วงเช้ามืดตีสี่ผมตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกอยากไปเดินเวียนพระทักษิณรอบเจดีย์จึงลุกขึ้นเดินออกไปในความมืดสวดธรรมจักรแล้วก็อธิษฐานจิตว่าใครก็ตามที่มาเห็นองค์พระเจดีย์นี้ขออยากทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิภาวนาพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วผมก็รู้สึกปลื้มใจเป็นพิเศษใจยังไม่อยากไปไหนจึงเดินก็ไปนั่งสมาธิต่อที่ห้องปฏิบัติธรรมขณะที่ใจกำลังนิ่งผมเห็นพระห่มจีวรสีกระหลักรูปหนึ่งเดินอยู่ข้างองค์พระเจดีย์สว่างสว่างเห็นประมาณ5วิแล้วก็หายไปเมื่อลืมตาปัจจุบันโครงสร้างหลักองค์พระเจดีย์เสร็จแล้วเกือบสมบูรณ์รอเพียงชิ้นส่วนตกแต่งสีทองผมและลูกประทับชาวได้หยองสาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้เมตตาให้พระศิลปัตยานพัทโธมาช่วยเนรมิตความฝันพวกเราให้กลายเป็นความจริงอีกไม่นานพวกเราจะได้ร่วมกันฉลองพระเจดีย์สันติภาพโลกองค์แรกภาคตะวันออกและของประเทศไทยอย่างสะงางามครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงไร่หยองคนเอาดา

0: โอ้คือหล่อนี
1: ่ครับ
0: พี่พระเจดีย์สวยดีเหมือนกันนะ
1: สวยครับ
0: คือมองด้านไหนคล้ายๆองค์พระนะนั่งอยู
1: ่
0: ทุกด้านเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าพระเจดีย
1: ์ครับ
0: นี่เนาะแล้วพ่อครับจากตำรวจชาวที่ทุกเช้าคิดว่าวันนี้จะเอาใครเข้าคุกดี
1: ก
0: ็กลายเป็นพระวุฒิที่ทุกเช้าคิดว่าวันนี้จะพาใครออกจากคุกคือวัฏสงสารนี้ได้บ้างโอ้ผมจากคนที่เคยถูกแซวว่าเป็นแกะดำนี่กลายเป็นขุนรบเกาะทองคำแห่งภาคกาสาวพัดอย่างเต็มภาคภูมิครับแล้ววันนั้นที่ผมเลือกเดินบนเส้นทางธรรมจึงมีเรื่องราวการสร้างบารมีนี้ให้หลวงพ่อเล่าในวันนี้อาครับนี่ไม่ใช่โอกาสทองแต่คือโอกาสเพชรของชีวิตผมทุกก้าวที่ผมเดินมาล้วนมีตะวันธรรมนำทางอยู่ข้างหน้าเสมอจากนี้ไปสิ่งที่ผมทำได้คือเดินตามให้ทันและไม่มีเหตุผลใดให้หยุดเดินต
1: ่อ
0: ผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับI love หลวงพ่อที่สุดในโลก
1: ว้าว
0: ไม่ใช่แค่คำพูดแต่รักจริงๆแบบรูปธรรมชาวและหยองเลยฮิรักหลวงพ่อล้นใจ

ต้องพวกเรานี้ต้องอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ท่านด้วยนะจ๊ะจากหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองนะนี่ด้วยดวงปัญญาและบารมีของท่านนะที่สั่งสมมาเนี่ยทำให้ท่านมีจิตศรัทธาแล้วก็มองความจริงของชีวิตได้ออกนะจึงตัดสินใจมาบวชเป็นต้นแบบต้นบุญของให้กับพวกเราได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีนะนี่ถ้าเกิดท่านยังคงเป็นตำรวจนะคงจะจับคนติดคุกอย่างเกษียณนะใช่ไหมจ๊ะแต่กลายมาเป็นคุณพลกล้ากองทัพธรรมแล้วนะข้อคิดอย่างนี้เราได้เห็นนะคืออันที่จริงมันไม่มีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใด

ที่จะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ได้ดีไปกว่ากฎของศีลธรรมหรอกโดยเฉพาะในยุคที่ศีลธรรมของคนนั้นเนี่ยมันหย่อนยานลงยิ่งเป็นจำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูศีลธรรมให้เกิดขึ้นนะสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันยังแก้ศีลธรรมในใจคนได้ไม่หมดก็ต้องใช้กฎหมายควบคุมไปในระดับหนึ่งควบคุมผลที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุคือต้องไปควบคุมกายวาจาใจของมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยมีศีลธรรมในตัวแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นจ้ะเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้านะจ๊ะของโครงการนาวาบูชาธรรมนะซึ่งเป็นโครงการที่เราอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาหลวงปู่วัดปากน้ำทางสายน้ำนะซึ่งปีที่แล้วเราจัดขึ้นมาแล้วและปีนี้ถือว่าสืบเนื่องต่อไปเป็นประเพณีนะความคืบหน้าเนี่ยของโครงการนาวาบูชาธรรมปีที่หนึ่งคราวนี้เรามาดูภาพนิดหน่อยเพื่อให้เรานึกออกนะนี่ก็เป็นภาพจากที่ขบวนนาวาบูชาธรรมความยาว110เมตรนะจ๊ะเคลื่อนจากตลาดบางลี่ไปถึง2พี่น้องนะระหว่างก็ผ่านโค้งน้ำนะสวยสดงดงามจนถึงวัด2พี่น้องแล้วก็เอาเครื่องอัญเชิญขึ้นไปคราวนี้จากความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยของคนที่เริ่มขึ้นนะจากปีแรกเข้าใจแล้วเพราะคือปีแรกเนี่ยเป็นปีเริ่มต้นเนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่หลังจากที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยความเข้าใจมันมีมากขึ้นว่าพิธีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลูกหลานหลวงปู่วัดปากน้ำบนแผ่นดินเกิดรวมกับลูกหลานในสายธรรมแล้วก็มีลูกหลานในสายโลหิตบางท่านที่ยังสืบสายตรงนะนามสกุลมีแก้วน้อยก็คือหน้าองุ่นสุขเจริญเนี่ยจนทั้งมาถึงปัจจุบันร่วมกันทำพอปีนี้ก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นนะมีการแถลงข่าวโครงการนาวาบูชาธรรมปีที่2ที่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีในโลตัสแลนด์เลยนะปีแรกนี่เราแถลงข่าวที่เทศบาลปีนี้เราไปทำที่อนุสรณ์สถานเมื่อเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองนะจ๊ะอย่างนี้เป็นบรรยากาศแล้วก็มองรูปเยอะนะแต่มองไปเรื่อยๆเร็วนิดนึงนะจ๊ะนะเห็นไหมจ๊ะเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศโครงการอาวาประชาบูชาธรรมปี2อันนี้ก็เริ่มต้นจากการลงทะเบียนที่เห็นเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการแต่ผู้อำนวยการสำนักงานของเจ้าท่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะซึ่งเราได้เจ้าท่าเนี่ยท่านมาช่วยดูแลนะอย่างดีเลยเพราะว่าท่านเป็นหน้าที่โดยตรงให้คำแนะนำต่างๆด้วยนะบรรยากาศนี่ก็เป็นปลัดอบต.นะของต้นตาลนะจึงควบคุมพื้นที่2พี่น้องแล้วก็นี่ก็เป็นเครือข่ายนะให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นเครือข่ายของจิตอาสาในกลุ่มต่างๆนะก็เข้าร่วมด้วยนะวันนั้นก็หลวงพ่อท่านเมตตานะหลวงพ่ออำเภอนะท่านก็เมตตามาเป็นประธานนะแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจลูกหลานด้วยนะเริ่มต้นด้วยการท่านก็จะเปิด เครื่องสักการะนะจ๊ะสักการะหลวงปู่ปากน้ำก่อนนะจากนั้นนี่เป็นเครื่องสักการะหลวงปู่ปากน้ำนะจ๊ะโดยหลวงพ่อท่านเป็นผู้ทำหน้าที่แทนลูกหลานทุกๆคนแล้วก็พิธีกรเราก็นะนี่เป็นจริงๆก็เป็นเลขาของคณะทำงานนะจ๊ะก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยตามด้วยทีมงานของการโครงการนี้นะก็กล่าวรายงานก่อนจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยในงานนี้สบายๆแล้วนายอำเภอนะจ๊ะนายอำเภอมาโดยตรงเลยวันนี้คือท่านตั้งใจมามากนะแล้วก็มาถึงก็มาเดี๋ยวท่านจะร่วมแถลงข่าวกับเราด้วยนะเป็นไงนี่ก็เป็นเปิดรายการด้วยขับเสภาอาจารย์ท่านนี้นี่เป็นได้รับวันที่1ชนะเลิศงานทักงานเกี่ยวกับเรื่องการขับเสภาเนี่ยซึ่งท่านเก่งมาก

ากนะแต่ว่าเสียงเนี่ยเสียงสะเทือนสวรรค์อะไรเงี้ยฟังแล้วแล้วจริงๆแล้วสุพรรณบุรีเขาจะมีความชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้วนะจากนั้นก็ต่อที่ครูเพลงนี่นะครูเพลงของครูแม่พลอยนะใช่ไหมนะกันเป็นครูเพลงก็มีหลายคนในวันนี้ท่านมาขับเนี่ยวันนี้นี่ที่กำลังทำเนี่ยคือร้องเพลงเรือเนื้อความเกี่ยวกับหลวงปู่วัดปากน้ำนะทั้งขับเสภาอะไรต่างๆในเรื่องราวของหลวงปู่นะเป็นบรรยากาศแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่นั่งชมและให้กำลังใจกันที่เห็นอยู่นี่รองผู้กำกับนะจ๊ะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในที่นี้จากที่เห็นเนี่ยซ้ายมือในที่เห็นเนี่ยทางซ้ายเนี่ยนี่เป็นวัฒนธรรมจังหวัดนะถ้ามาร่วมแถลงข่าวโดยตรงเลยคือเห็นว่างานนี้มีความสำคัญเนี่ยนายอำเภอจะคนนี้ก็เป็นตัวแทนเป็นรองนายกเทศมนตรีทางขวานี่ก็จะเป็นรองนายกอบต.นะฮะแล้วก็อบต.ต้นตาลนี่มาเยอะนะเพราะว่าเขาก็เป็นพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณนั้นด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ก็มานะแล้วก็ผอ.เนี่ยผอ.โรงเรียนอีกหลายท่านนะจ๊ะนี่นะจ๊ะที่เห็นนี่ก็นั่นเป็นอาเจกหรืออาเจกนี่จ้ะเป็นเจ้าของเรือนะฮะเป็นเจ้าของเรือค้าข้าวแล้วก็ถวายมาเป็นรัตนนาวานะนี่ก็ข้ามไปก่อนนี่เป็นหลวงพี่เองคืออยู่ใกล้ๆนั่งใกล้ๆแหละเพื่อรอคิวที่จะขึ้นไปแถลงข่าวนะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะวันนั้นก็มากันคับข้างเลยนะเตรียมงานกันแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้จักก็พร้อมใจมาพอให้สัญญาณว่าจะมีการแถลงข่าวเป็นทางการก็พร้อมใจกันมาเลยใครไม่ติดอะไรก็มาเลยวันนั้นนะแล้วเสร็จท้ายแล้วพอก่อนจะเข้าการแถลงข่าวเนี่ยหลวงพ่ออำเภอนะท่านก็ให้โอวาทซึ่งก็พูดถึงเรื่องราวหลวงปู่วัดปากน้ำนะถึงพระคุณของท่านต่างๆแล้วก็ให้กำลังใจในการร่วมกันจัดประเพณีนี้ขึ้นมานะเราจะพบว่านะลำดับที่ก็หลวงพ่อท่านก็ให้ของที่ระลึกนะจ๊ะของที่ระลึกกับผู้ที่ได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้มาร่วมงานกันสร้างบรรยากาศงานแถลงข่าวนะเดอะครูเพลงมาเนี่ยปีที่แล้วท่านก็ไม่เป็นกรรมการนะมานี่ไม่ได้มีค่าตัวนะจ๊ะท่านมาด้วยตัวและหัวใจที่จะร่วมในการสนับสนุนงานที่จะบูชาธรรมหลวงปู่ปากน้ำนะบรรยากาศแถลงข่าวก็เกิดขึ้นนะมี5ท่านในวันนั้นที่แถลงข่าวนะนี่บรรยากาศนี้นะเห็นไหมเราจะพบว่าโอ้อยู่กันยันตลอดนะฮะยันจบงานอ่ะอยู่กันจบงานเลยนะแล้วก็หลวงพี่เนี่ยจะขึ้นก่อนตามด้วยท่านนายอำเภอแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดคำพูดของวัฒนธรรมจังหวัดวันนั้นหลวงพี่จำได้แม่นนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยสนับสนุนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างนี้นะแล้วบอกมาคำบอกว่างานนี่มันตอบโจทย์ท่านบอกตอบโจทย์มากคือมันบูรณาการหลายๆด้านเนี่ยเข้าหากันอย่างลงตัวเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวพูดงี้นะนี่เป็นคำพูดท่านเองนะหลวงพี่นั่งฟังใกล้ๆแล้วก็บอกในใจนะมันต้องยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งลังก็คิดอย่างนี้เพราะว่าเราก็คือจริงๆเราเจตนาว่าเอองานเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์จริงๆกับนะครับนั้นตอนนี้ก็ท่านต่อไปก็เป็นทางรองนายกอบต.นะท่านก็ออกบรรยากาศตอนนั้นมีการซักถามนะดีมากเลยนะมีสื่อมวลชนซักถามในเรื่องเราที่เป็นประโยชน์และมุมมองไม่ใช่ทักถามเดียวนะมีข้อเสนอแนะด้วยในมุมของสื่อมวลชนปกติสื่อมวลชนก็จะมีข้อสงสัยนะแล้วก็ซักถามแต่คราวนี้เขาก็เป็นคนสุพรรณนะเขาก็บอกเรื่องนี้มันดีเขาก็นำเสนอนะนี่คือให้ความคิดเห็นในมุมของนักข่าวว่างานเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปในรูปแบบไหนยังไงเขาในมุมของนักข่าวก็เสนอมานะเนี่ยนักข่าวทุกท่านก็นำเสนอในมุมมองซึ่งเป็นประโยชน์มากเนี่ยบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาต้องมีกลุ่มต่างๆเนี่ย

ตามเรือขบวนหลักด้วยเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีความเตรียมความพร้อมไงนะแล้วก็ถามนายอำเภอท่านนายอำเภอว่าปีนี้จะมีการเตรียมสถานที่ให้ประชาชนนั่งด้านข้างเนี่ยต้องหารือยังไงกับทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะก็เป็นบรรยากาศทางวัฒนธรรมนี่ก็เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ปรึกษาเราด้วยนะอันนี้เป็นท่านเป็นวัฒนธรรมในอำเภอสองพี่น้องนั่นแหละแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประกวดต่างๆด้วยนะแล้วจากนั้นก็มีการมอบของที่ระลึกดูบรรยากาศและความเบิกบานนะจ๊ะนี่โดนทั่วหน้าแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันคือจริงๆแล้วมันมีหลายกลุ่มนะแต่ว่ามันก็ต้องทีละเฟรมนะเข้าเฟรมไม่หมดอ่ะก็เป็นบรรยากาศที่มาร่วมกันนะแล้วก็มีการสัมภาษณ์วันนั้นสื่อนี่มา9สำนักนะแล้วก็มีการประกาศตอนนี้ถ้าไปดูในโซเชียลเนี่ยบอกว่าสุพรรณบุรีแถลงข่าวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนาวาบูชาธรรมปีที่2นะก็นี่ก็เป็นภาพรวมนะของอันนี้เป็นการสัมภาษณ์นะนี่สัมภาษณ์ทางท่านท่านก็ให้สัมภาษณ์ของท่านนั่นนะแล้วก็คือหลวงพี่ฟังแล้วมันดูดีมากนะคือท่านพูดจากความรู้สึกของท่านนะแล้วตัวท่านเองก็เห็นว่าศาสนาวัฒนธรรมและเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมมันเข้ากันได้เลยนะครับในบรรยากาศวันนั้นเนี่ยนะในการแถลงข่าวหลวงพี่ก็มีนัยยะอย่างหนึ่งที่เอาเข้าไปเนี่ยคือพอถึงจุดหนึ่งพอเป็นประเพณีเนี่ยเจ้าก็จะมีคนว่าแล้วยังไงต่อที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูศีลธรรมมันไปยังไงในมุมของศาสนาเราก็บอกเขาว่าในวันนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการบูชาคุณหลวงปู่แล้วนะซึ่งแต่เป็นต้นแบบต้นบุญและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็บอกว่ามันโครงการเนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาชาติเลยนะโครงการเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจการพัฒนาชาติเนี่ยคือทางการสร้างพลเมืองไงพลเมืองประชาชนเนี่ยคือคนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็มีทะเบียนบ้านในประเทศนะแต่คำว่าพลเมืองมีความหมายมากกว่านั้นนะพลเมืองเนี่ยแปลว่ามาจากคำว่าพละบวกด้วยเมืองรวมความแล้วก็ว่าพละแปลว่ากำลังนะเมืองก็คือเมืองพลเมืองก็คือกำลังของเมืองหรือกำลังแผ่นดินนั่นเองคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพลเมืองเป็นกำลังแผ่นดินได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบต่อตนเองปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อตนเองต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติได้เป็นอย่างดีแต่การพัฒนาความรู้ความสามารถเนี่ยไม่ยากนะโดยเฉพาะปัจจุบันมีวิทยาการสมัยใหม่ไปถึงระดับ AI แล้วหลายๆอย่างเนี่ยในเรื่องวิชาการเนี่ยเจริญจริงๆนะแต่ในเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเองต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติอันนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยแล้วหลวงพี่ขยายความเขาฟังว่ายังไม่มีคำสอนใดนะ

เข้าศึกษาแล้วเรียนเห็นคุณครูแล้วเราประทับใจเราก็รู้สึกว่าเอาละต่อไปเราจะต้องทำเรื่องดีๆให้ได้อย่างครูคนนี้หรือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ารับราชการทหารตอนแรกก็เหมือนกับเข้าไปแบบทำหน้าที่ตามหน้าที่ไปเรื่อยๆแต่พอไปศึกษาเรื่องราวของบุรพกษัตริย์สมัยก่อนนะที่สร้างชาติสร้างเมืองมาจนกระทั่งสืบทอดให้เรามีแผ่นดินจนถึงทุกวันนี้มันเกิดแรงบันดาลใจนะในความเสียสละอยากจะทำคุณกับแผ่นดินขึ้นบ้างนะตามที่เขารู้สึกประทับใจหรือพูดง่ายๆเนี่ยคนเราเนี่ยนะบูชาใครไว้ในใจก็อยากจะทำตามคนที่เขาบูชานั่นแหละเหมือนเราเนี่ยเราบูชาหลวงปู่บูชาหลวงพ่อบูชาคุณยายเราก็อยากทำความดีตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนั่นแหละหลวงพี่ก็ขยายความว่าบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยคนทุกคนในที่นี้เนี่ยอยู่ในฐานะลูกหลานหลวงปู่บนแผ่นดินเกิดอยู่ในฐานะลูกหลานหลวงปู่ในสายธรรมโครงการนี้จะเชื่อมใจให้ทุกคนน่ะให้มีหลวงปู่บูชาในใจไล่ลำดับขั้นตอนของการฟื้นฟูศีลธรรมน่ะจะได้ทำความดีตามหลวงปู่ที่บูชาในใจนั่นเองเนี่ยนี่ครับหลายท่านพอฟังรูปพยักหน้าเก็ทนะใช่เลยบอกนี่ไงส่วนมุมมองอย่างอื่นน่ะเห็นประโยชน์ในด้านต่างๆหลายๆคนก็เห็นปุ๊บก็เข้ามาให้ความร่วมมือกันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องบอกบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็ยังเข้ามาไม่มีความเห็นใดๆคือรับฟังเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรับฟังครั้งนี้คือการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความที่อยากจะให้เกิดงานเนี่ยพัฒนาขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นต้องบอกว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นแล้วนะนั้นปีนี้ก็จะจัดอีกทีวันที่29พฤศจิกายนแถลงข่าวไปก็จะมีก็เขาเรียกกระบวนการนำไปสู่ความเข้าใจหลวงปู่ผ่านระบบการประกวดต่างๆเนี่ยซึ่งจะกลมกลืนทางวัฒนธรรมปีนี้จะมีการประกวดลูกทุ่งนะโดยเนื้อเพลงก็เกี่ยวกับเรื่องราวของพระคุณของหลวงปู่ปากน้ำและสิ่งที่เรื่องราวของการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นคราวนี้ปีที่สองเนี่ยมันมักจะมีคำถามนะคำถามนะถึงหลวงพี่เนี่ยว่าไอ้หลวงพี่เนี่ยคิดโครงการนี้มายังไงนะปฐมกำเนิดมันมาอย่างไรแล้วเอาเวลาที่ไหนไปคิดวางแผนยังไงเขาจะคิดอย่างนี้บางท่านก็นึกว่าอ๋อแสดงว่าหลวงพี่เนี่ยอนุสรณ์สถานนี่งานไม่เยอะใช่ไหมเขาพูดเล่นๆเนี่ยแสดงว่างานไม่มากเพราะงานจะมีเฉพาะปลายปีเท่านั้นระหว่างปีคงมีเวลาอันนี้ขอยืนยันว่าอันจริงไม่มีเวลานะแต่ให้เวลากับสิ่งที่สำคัญเพราะจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีงานปลายปีแต่มันก็ต้องดูแลสถานที่ถึงไม่จะต้องดูแลสถานที่แล้วก็ต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาที่ผ่านมานี่อนุสรณ์สถานนี้สร้างมานี่เกือบ20ปีแล้วนะตั้งแต่ต่อเสาเข็มต้นแรกวันที่1มกราคม2550พอสิ้นปีนี้ก็20ปีพอดีอ่ะ70พอดีใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมีอะไรจะต้องปรับปรุงเยอะแยะทุกอย่างหมดอายุไปเยอะนะระบบน้ำดินสุดอะไรต่างๆนี่เราดูนะดูเดี๋ยวเพื่อให้เป็นคำยืนยันว่าแล้วทำไมนะมันเป็นจริงไหมนี่เห็นนี่ยกตัวอย่างนี่แต่ภาพจริงเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยทำขึ้นพร้อมๆกับการเตรียมงานนาวาบูชาโครงการนาวาบูชาธรรมเนี่ยนี่เป็นไตเติ้ลมันจะเล็กน้อยมันจะมีภาพบนภาพล่าง before after คือก่อนหน้านี่ก็ต้องบอกว่าดินมันทรุดไปเยอะนะความที่

เป็นดินถมใช่ไหมพอสุดไปก็เกิดปัญหามันมีหลายๆส่วนเนี่ยซึ่งทำให้ท่อระบายน้ำขาดจากการดินก็ไหลออกไปพอไหลออกไปเสร็จก็กลายเป็นโลกพระจันทร์เลยเป็นเหมือนอุกาบาทนะไปไม่หมดเลยนะก็สร้างปัญหาเวลาเราทำงานหาใครมาซ่อมก็ยากนะเพราะมันเข้าพื้นที่ไม่ได้เอาเครื่องจักรหนักจริงๆเข้าไปไม่ได้ต้องขนเข้าไปเลยเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยนี่เป็นแค่ไตเติ้ลไตเติ้ลนะก็ต้องโมทนาด้วยจ้าใครที่มีส่วนทำให้ผืนแผ่นดินเนี่ยที่สุดไปแล้วก็กลับคืนมาเลยนะเหมือนกับเป็นการซ่อมใหญ่นะนี่เป็นตัวอย่างนะเจ้าว่าไม่ได้ว่างหรอกแต่ว่าขึ้นกับเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากกว่าจึงสิ่งนั้นสิ่งที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าคือหลวงพี่เนี่ยเห็นชัดเจนนะว่าเป้าหมายเนี่ยที่ทำเนี่ยว่าเป้าหมายและนโยบายเนี่ยของหลวงพ่อเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายคือเห็นชัดเจนในความจริงข้อนี้แล้วก็เป็นบุญบารมีของเราไงเป็นบุญที่เราจะทำงานพระศาสนางานสำคัญให้เกิดขึ้นและก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นช่องทางที่เราพอจะตอบแทนคุณท่านได้ด้วยการทำภารกิจตัวนี้แหละแล้วการตอบแทนคุณเรื่องนี้นะมันหลวงพี่ว่าถ้าใครตระหนักเรื่องพวกนี้นะจะเป็นประโยชน์กับตัวทุกคนเลยนะมีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับเรื่องการความรู้สึกที่จะตอบแทนคุณเนี่ยความรู้สึกที่เราอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อบูชาธรรมนะของผู้มีพระคุณของเราเนี่ยหลวงพี่เคยมีเหตุการณ์นี้กับตัวเองเมื่อปีประมาณปี32ตอนนั้นเกือบจบมหาลัยแล้วตอนนั้นก็ไปขึ้นรถที่ตรง3ย่านนั้นนะใกล้ๆเยื้องๆจุฬาหน่อยนึงกะว่าจะเดินทางมาวัดแหละก็มีเวลาก็จะมาช่วยงานวัดอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็นึกว่าเอ๊ะนึกแบบสบายๆนะว่าอยู่ก็นึกขึ้นมาเองบอกเอออยากจะรู้จังเลยว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยใครบ้างนะที่ทำคุณกับเรามีพระคุณกับเราเนี่ยเรารู้สึกแค่นั้นนะก็นึกสบายๆอยู่ก็ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาในใจนะก็นึกเลยระหว่างขึ้นไปนั่งรถเมย์สาย34นะคิดไปเรื่อยตั้งแต่เกิดมาเลยว่าใครทำความดีทั้งคุณพ่อคุณแม่เพื่อนญาติไล่มาเลย

ขณะที่คิดจากสามย่านถึงรังสิตเวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะแน่นอนแต่ถึงรังสิตเนี่ยยังอัศจรรย์ใจว่าถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เลยว่าเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยรถจะติดหรือไม่ติดไม่ได้สนใจคนระหว่างป้ายรถเมย์ไม่สนใจใครเลยนะแต่มันตระหนักแล้วก็มันก็ระลึกถึงคุณความดีของคนทั้งหลายไม่น่าเชื่อนะการระลึกถึงคุณความดีของผู้มีคุณของเราเนี่ยมันทำให้เราเบิกบานใจวันนั้นอะปิติใจเป็นความรู้สึกแรกของชีวิตนะที่รู้สึกกับปิติอะไรได้ขนาดนั้นนะปิติเบิกบานใจเลยนะแล้วมีความสุขทางใจทีเดียวล่ะไม่รู้จะใช้คำอธิบายใดๆนะมาบอกว่าฉันปิติจังเลยจากการระลึกถึงพระคุณของคนที่ทำคุณแก่เราอะแล้วทำให้มันมีกำลังใจมากทีเดียวนะจ๊ะนั่นเป็นความรู้สึกแรกในชีวิตคือก่อนหน้านี้ก็ทำความดีอย่างอื่นอะแต่มันยังไม่ได้ทราบซึ้งถึงคุณของผู้ที่ทำกับเราไงไม่น่าจะลองใช้สูตรนี้ดูลองไปทำดูนะมันจะเป็นผลดียังไงรู้ไหมจากวันนั้นมานี่ความรู้สึกตอบอยากจะตอบแทนคุณคนทั้งหลายกับผู้ที่ทำคุณกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะพ่อแม่เราคุณพ่อเนี่ยเราก็นึกในใจท่านนั้นนะว่าสมัยก่อนเราก็ไม่ชัดเจนในคุณของท่านอ่ะพอเราระลึกถึงคุณท่านเรามีความชัดเจนในเรื่องราวในดีเทลในรายละเอียดต่างๆรู้สึกซาบซึ้งมันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาเนี่ยสัญญาใจว่าเราจะต้องทำอะไรให้กับพ่อเราให้ดีที่สุดจากคนที่ไม่ค่อยใส่ใจคุณพ่อเท่าไหร่นะใส่ใจมากตอนนั้นอ่ะให้ความสำคัญมากลงรายละเอียดต่างๆจนถึงกระทั่งว่าเรื่องสุขภาพต่างๆเวลาท่านไม่สบายนะยังจำได้ว่าเราไม่ใช่หมอแต่เราไปเสาะแสวงหายาดีอยู่ที่ไหนหมอดีที่ไหนไปหมดถึงขนาดมากราบขอความเมตตาหลวงพ่อธรรมชโยนะจำได้ว่าวันนั้นไปกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมพ่อผมนั่นป่วยเป็นงี้ๆไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะผมจะหาหมอที่ไหนดีท่านก็เมตตานะจ๊ะแนะนำหมอหลวงพี่ก็เดินทางอยู่แถวห้วยขวางเดินทางไปเจอคุณหมอนี่ยกตัวอย่างนะว่าความรู้สึกอย่างนี้และความรู้สึกอย่างนึงที่เราอยากจะตอบแทนคุณท่านจริงๆหรือว่าคือท่านเนี่ยสมัยหนุ่มๆท่านทานเหล้าถึงแม้ว่าพออายุมากแล้วเนี่ยไม่มีเพื่อนทานแต่ท่านก็ทานคนเดียวแล้วไงติดแล้วแล้วก็นึกในใจเราจะทำยังไงนะที่เราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้นึกในใจอย่างเงี้ยนึกไม่ออกก็ยังนึกไปเรื่อยๆนะทำอะไรก็ทำไปก่อนนึกไม่ออกก็ไม่เบื่อหน่ายที่จะนึกนะก็ค่อยทำไปเรื่อยอัศจรรย์นะจ๊ะพอใจมันจดจ่อนะมีอยู่วันหนึ่งนะมันเจอเหตุการณ์บางอย่างปุ๊บได้ช่องเลยได้ช่องที่จะเห็นช่องทางว่าอันเนี้ยมีทางที่จะแก้ไขได้วันนั้นเนี่ยหลวงพี่กลับจากมหาลัยเดินทางไปเรามองไกลๆนะเห็นคุณพ่อเดินมาแล้วเราในเห็นท่านก่อนแต่ท่านเดินเซเดินเซหมายความว่าไงแสดงว่าต้องมีกึ่มๆนะมีแล้วเดินเข้ามาแล้วจังหวะเดินสวนกันในระยะที่ท่านมองเห็นเราเหมือนไฟช็อตอะจากเซท่านเดินตรงเลยแล้วก็เดินเหมือนกับอาการปกติเลยจนเรางงว่าเมื่อกี้เราเห็นพ่อเราเดินเซนะทำไมพ่อเราเดินตรงถ้าเจออย่างหลวงพี่หนึ่งจะงงไหมบุ๊กก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ท่านเดินตรงไงเดินตรงเสร็จปุ๊บเราก็เก็บความสงสัยนะก็เดินต่อไปก่อนถึงบ้านก็จะมีร้านขายของชําก็เข้าไปนั่งไม่แน่ใจว่าเข้าไปซื้ออะไรหรือไปนั่งทานน้ำนี่นะนั่งสักพักนึงก็ได้ยิน

ข้ามาซื้อเหล้าก็เดินวนเวียนรอบๆไม่กล้ามาซื้อโอ้เลยเห็นช่องทางแล้วแป๊บเดียวนะหล่นช่องทางปุ๊บเอาแหละวิธีการนี้น่าจะเป็นช่องทางที่ดีตัดหนทางพ่อเพราะจริงๆพ่อก็ไม่ได้มีสังคมกับใครแล้วตอนนั้นน่ะจะเกษียณอายุแล้วแต่ว่าความคุ้นเคยกินอยู่ทุกวันนั่นแหละก็เลยกลับบ้านเลยเป็นปกติกลับไปวันนั่งที่ร้านนั่นแหละทุกวันทุกวันจนพ่อเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาซื้อไงเลยเลิกเหล้าโดยปริยายเลยอันนี้งงไปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเลยแค่ไปนั่งแบบให้ท่านทานเหล้าไม่สะดวกนะเราไม่ได้พูดอะไรแหมเป็นพ่อเลี้ยงเราตั้งแต่ฝ่าเท้าเราเล็กกว่าฝ่ามือนิดเดียวแล้วเราจะไปอาหารสอนคุณพ่อในยามนั้นเราก็ไม่ใช่พระเป็นแค่นักศึกษาใช่ไหมแต่ว่าประทับใจมาทุกวันนี้นะแล้ววันหนึ่งเรานั่งคุยกับพ่อเราก็บอกท่านพ่ออันนี้ดราม่านิดนึงนะซึ้งๆหน่อยนึงพ่อผมนี่รักพ่อนะแต่ว่าผมช่วยเลยพ่อไม่ได้หรอกจะช่วยได้กันนิดๆหน่อยๆแต่พ่อต้องช่วยด้วยตัวเองนะจะดีกว่าบุญเท่านั้นจะช่วยพ่อนะพ่อต้องสั่งสมบุญด้วยตัวเองถ้าเงินนี้เงียบไปแป๊บเดียวนะแล้วคำพูดที่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากพ่อพูดว่าเนี่ยพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่มีใครช่วยพ่อได้นอกจากบุญโอ้โหคำนี้ยิ่งใหญ่มากสำหรับหัวใจลูกแล้วจากนั้นมาจะชวนท่านทำความดีเรื่องอะไรเนี่ยไม่ยากนะโทรมาสั่งสมบุญชวนเลยมาอายุมากไม่สะดวกแต่ก็ยังมานะซึ่งก่อนนี้ไม่คาดไม่ถึงว่าท่านจะมาเหมือนเราได้ปลดพันธสัญญาในใจของเรานะ

พระคุณของหลวงพ่อพระคุณหลวงปู่คุณยายพอเราคิดถึงนั้นหลวงพี่ใหญ่พวกเรานึกทุกๆวันอาจารย์นึกบ่อยๆนึกซ้ำๆเดี๋ยวบุญที่เกิดจากการระลึกถึงผู้มีคุณใจเราใสนะแล้วมีกำลังใจเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับการที่หลวงพี่ทำงานนาวาบูชาธรรมนี่แหละเพราะจริงๆพอเรานึกจะตอบแทนคุณนี่นะตอนแรกเรานึกไม่ออกหรอกแต่พอมีจังหวะนิดเดียวเท่านั้นสะกิดใจเท่านั้นแหละมันออกเป็นช่องเลยจากเดิมว่าเราจะทำยังไงนะที่เราจะให้คนรู้จักหลวงปู่ปากน้ำนะให้

รู้สึกว่าเราจะจดจ่อในตอนนั้นซึ่งหลวงพี่ทวนดูแล้วนะเฮ้ยมันมาจากการที่เราจดจ่อมาจากการที่เราได้ระลึกถึงแล้วเราอยากจะตอบแทนคุณเนี่ยแล้วสิ่งนี้มันไปตรงกับที่คุณยายเนี่ยเคยตอบคำถามหลวงพ่อทัตตชีโวไว้นะท่านถามว่าพระสารีบุตรเนี่ยทำไมถึงมีดวงปัญญามากถามคุณยายแต่ทงในใจเนี่ยความเข้าใจพื้นเดิมก็อักจะว่าท่านเป็นบัณฑิตควรจะมีนิสัยคบบัณฑิตไปทุกชาติทุกชาติใช่ไหมอัธยาศัยนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอคุณยายตอบว่าพระสารีบุตรมีเป็นดวงปัญญาได้เพราะท่านเป็นเลิศด้านความกตัญญูอ้าวพอฟังนี้เราไม่อ๋อนะเราอาจจะเอ๋อก็ได้นะเพราะเราโดยเหตุโดยผลเนี่ยหลวงพี่ก็ฟังตามท่านว่าท่านร้อยฟังก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่รู้แต่ว่าการตอบคุณยายนั้นน่ะท่านไม่ได้ลืมตาตอบนะท่านหลับตาก่อนแล้วจะตอบพูดง่ายๆไม่ได้ใช้

สะกิดใจนิดเดียวมันเตรียมอยู่แล้วว่าจะหาทางทำยังไงพอเห็นปุ๊บช่องทางเกิดเลยนะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจนเราทำเองทีมงานที่เราช่วยกันทำเนี่ยก็เดินมาถึงตรงนี้ได้ก็ความรู้สึกที่จะบูชาธรรมหลวงปู่นั่นแหละแล้วก็ตั้งใจที่จะให้ผลงานเนี่ยเป็นการบูชาหลวงพ่อด้วยและเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะจะมีผลต่อการทำให้ศาสนามีความเจริญมั่งคงสืบต่อไปในวันข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องราวหลวงปู่โดยเฉพาะเรื่องทางสายกลางที่หลวงพี่ที่หลวงปู่ท่านมาอธิบายให้เราเข้าใจในกึ่งพุทธกาลนี่นะท่านอธิบายเรื่องนี้เข้าใจชัดเจนที่สุดซึ่งจะทำให้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมตามมาในภายหลังเนี่ยก็จะมีความมั่นใจที่ชัดเจนและก็จะเห็นภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติธรรมการสมานฉันท์จะเกิดขึ้นนะในหมู่นักประพฤติธรรมคือพอเราเห็นภาพรวมเลือกวิธีการไหนไม่รู้แต่เข้าใจในภาพรวมไงทุกวิธีแล้วแต่อัธยาศัยแต่สุดท้ายแล้วจะมาเจอที่ทางสายกลางจะมีจุดร่วมกันที่ตรงกลางนะจ๊ะเมื่อจุดถึงทางสายกลางแล้วมันก็สมานฉันท์เริ่มต้นอาจจะแตกต่างแต่ความคิดไม่แตกกระจายนะจ๊ะตรงกันข้ามพอเอาความคิดที่หลากหลายในวิธีการที่แตกต่างมาแลกเปลี่ยนกันนะจ๊ะในการปฏิบัติธรรมนะภูมิปัญญาธรรมจะแตกฉานด้วยจะไม่มีความเห็นแตกกระจายแล้วก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นกำลังใจให้นักประพฤติธรรมตามมามันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อความเจริญต่อบุคคลที่ลงมือประพฤติตามเพราะเรื่องหลวงปู่นี่มีความสำคัญมากเห็นไหมเราทำเช่นนี้ก็มันก็มีผลต่อการยืดอายุพระศาสนาแล้วเราจะได้ตอบแทนคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะเพราะเราก็มีโอกาสจะตอบแทนคุณท่านแต่ครั้งนี้แหละเราจะตอบแทนโดยการยืดอายุพระศาสนาของท่านเนี่ยให้ยาวนานที่สุดบารมีเราเนี่ยมันมากจะมากขึ้นนะหลวงพี่นึกเล่นๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราทำไม่เต็มที่นะแล้วเรากลับดุสิตบุรีบุญที่เกิดจากการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะลองนึกภาพนะเรานั่งสมาธิไปอยู่บนละแต่มันวาบขึ้นตลอดเวลาผลบุญอันเกิดจากคนที่ประพฤติพันตามมาเอาขอวาบพันปีก็ได้นะเบื้องต้นขอพันปีก่อนเรานั่งสมาธิไปแต่ก็มีพันปีในเวลาเมืองมนุษย์วาบขึ้นตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเขาประพฤติธรรมซึ่งเป็นผลจากการฟื้นฟูศีลธรรมของเรานี่ไงเห็นไหมจ๊ะมันคุ้มไหมคุ้มไงโดยสาระทั้งหมดแล้วที่คิดมาไม่ว่าจะมองมุมไหนมันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นกำลังใจมันก็เลยเกิดไงล่ะจ๊ะกำลังใจเกิดคือไม่ได้สนใจนะอุปสรรคจะมีหรือไม่มีไม่ได้สนเลยนะจะมากหรือจะน้อยก็ไม่ได้ไปใส่ใจด้วยแค่คิดอย่างเดียวว่าจะทำให้ได้แล้วก็หาทางทำมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วนี่แหละที่บอกว่านะสัญญาใจที่เราให้ไว้กับไม่ว่าจะเป็นพ่อทางโลกพ่อทางธรรมนะเราจะได้ทำสัญญานี้เนี่ยได้บรรลุเป้าหมายไงเพราะเราพี่เชื่อว่านะหลายท่านเนี่ยก็มีสิ่งนี้อยู่ในใจถ้าเรายังจำได้ไหมจ๊ะว่าสุนทรพ่อเนี่ยมีข้อความหนึ่งที่พูดว่าเป็นข้อความว่าคำว่าสัญญาใจนะเราคงเคยได้ยินเดี๋ยวหลวงพี่ทวนให้ก็ได้นะสัญญาใจที่ให้ไว้แดนประเสริฐเคยได้ยินไหมได้ยินนะจ๊ะก่อนจะเกิดว่าจะสู้ไม่ถอยหนีจะร่วมแรงร่วมใจปราบภัยรีคลอยตรงนี้มานานแล้วแก้วกลอยใจเนี่ยพอเรานึกถึงสัญญาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปลื้มนะกำลังใจเราจะฮึกเหิมเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เรามาช่วยกันนะจ๊ะเราไม่ว่าใครจะทำหน้าที่อยู่ตรงไหนในโลกนี้ไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเราต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันที่จะช่วยกันและถ้าช่วยกันที่จะฟื้นฟูศีลธรรมหรือทำให้ศีลธรรมที่นั่นกลับคืนมาโดยให้คนประพฤติธรรมเนี่ยบุญบารมีเราได้มหาศาลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็จะร่มเย็นนะสันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นและมวลมนุษยชาติก็จะรอดปลอดภัยและก็มีทางไปที่สวยสดงดงามจริงไหมจ๊ะ

พราะนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะเราก็คงจะต้องเดินหน้ากันต่อไปนะจะทำเนี่ยความแตกต่างในที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็มีนิดเดียวนะมีนิดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพระอาจารย์หลายท่านนะจ๊ะโดยเฉพาะระดับรองสมเด็จเนี่ยที่ท่านอยากจะมาด้วยนะท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็ปรากฏว่าหลวงพี่ก็บอกท่านว่าปีหน้าครับถึงจะมีความพร้อมปีนี้ไม่พร้อมปีหน้าก็คือปีนี้ไงเพราะท่านก็บอกว่าถ้ามาท่านมานั่งเนี่ยอยากให้เห็นกระบวนนิดนึงนะจ๊ะเห็นกระบวนนี่คือกระบวนเดิมแล้วข้อเปรียบเทียบที่ผ่านมาคือเวลาเราหมดมีจำกัดใช่ไหมนิดเดียวนะจ๊ะนิดเดียวเนี่ยนี่ข้อเปรียบเทียบนี่กระบวนเดิมเนี่ยถ้าเราเจาะรายละเอียดจะพบว่านี่เป็นประลำพิธีหลวงพี่ก็บอกท่านว่าหลวงพ่อครับตรงประลำพิธีเนี่ยท่านหลวงพ่อมาโดยสถานะต่างๆเนี่ยหลวงพ่อท่านต้องนั่งประลำพิธีใช่ไหมโดยความที่เราต้องเคารพท่านนะท่านก็ต้องดูโดดเด่นสมเกียรติท่านแต่เนื่องจากว่าถ้าหลวงพ่อมาก็จะทำให้ความชัดเจนในรากฐานประเพณีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นปรัมพิธีเนี่ยสงวนไว้สำหรับลูกหลานบนแผ่นดินเกิดหรือลูกในสุพรรณบุรีเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมนะให้หลวงพ่อเนี่ยสำหรับแพร่บุรุษอาจารย์ให้หรือเสมอว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเป็นกำลังใจลูกหลานที่จะทำพิธีบูชาธรรมหลวงปู่เนี่ยนะก็เป็นกำลังใจจะเป็นแพที่เกี่ยวเนื่องจากต่อเนื่องจากปรัมพิธีนะจะเป็นแพตัวนี้ความเพิ่มเติมมาก็จะมีการเพิ่มเติมแพตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับพระเดชพระคุณหลวงครูบาอาจารย์หลวงพ่อจากที่จะมาให้กำลังใจต่อไปก็จะเสนอว่าผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเนี่ยมาให้กำลังใจลูกหลานที่กำลังทำพิธีบูชาธรรมหลวงปู่และท่านแพนี่ถือว่าเป็นแพบุรพาจารย์เลยรูปด้านบนนี่จะเป็นรูปหลวงบุรพาจารย์หลวงปู่นะที่ไว้นี้ให้เรียบร้อยนี่แหละจ้ะก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้านี้นะนะหลวงพี่เองก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะทั้งที่ได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้นะจ๊ะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณพระคุณของมหาปุถีอาจารย์ทุกท่านโดยมาดานให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนรอดจากสึนามิที่เกาะมาลดีฟ
1: ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกพระธรรมรุ่นเรียนเร็วเรียนแรงเรียนลวดแต่ก็เรียนรู้เรื่องผมชอบวิธีการสอนสมาธิของหลวงพ่อมากครับมันง่ายๆสบายๆเหมือนเพลงของหลวงพ่อจริงๆแหละครับผมตั้งใจจะนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันเหมือนอาบน้ำแปรงฟันเลยครับหลวงพ่อสาธุวันนี้ผมอยากกราบขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยฝันในฝันเรื่องราวของผมด้วยครับคำถามผมได้เดินทางไปดูงานและพักค้างคืนที่เกาะมาลดีฟในวันที่24 ถึง 26 ธันวาคม 47มีกำหนดจะกลับ26 ธันวาคม 47เวลา8 โมงเช้าพอผมดูงานเสร็จเรียบร้อยเกิดความรู้สึกอยากจะกลับกระทันหันตอนกลางดึกคือวันที่25 ธันวาคมประมาณเที่ยงคืนก็เลยกลับพอรุ่งเช้าผมก็มาทราบว่าวิลล่าที่ผมไปพักค้างคืนที่กลางทะเลนั้นล้มระเนระนาดสูญหายไปในทะเลหมดเลยเพราะคลื่นสึนามิผมอยากทราบว่าดีบุญใดครับที่ทำให้ผมรอดชีวิตจากคลื่นยักษ์ที่เกาะมาลดีฟ

อย่างบุดวิดที่ดินของผมที่เกาะยาวลูกน้องบอกว่าตอนที่เกิดคลื่นสึนามิมีความรุนแรงเหมือนมีใครยกเรือที่อยู่กลางทะเลขึ้นมาอยู่บนฝั่งได้แต่ทรัพย์สินของผมที่อยู่บนฝั่งก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยผมควรจะสั่งสมบุญใดเพิ่มเติมบ้างครับอำหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจาที่หลอดพ้นมาจากเกาะมันดิบเพราะบุญที่ทำในอดีตและปัจจุบันที่สำคัญคือบุญที่จะต้องมาเป็นหลักเป็นประธานสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมให้ความรู้ภิกษุสามเณรทั่วโลกกับหมู่คณะตามมาช่วยไว้ที่ดินเกาะยาโดนคลื่นสึนามิและทรัพย์สินไม่เสียหายเลยเพราะบุญทั้งบุญที่ทำมาทั้งอดีตและปัจจุบันโดยเฉพาะบุญปัจจุบันทุกบุญได้ช่วยป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้จ้า

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ใกล้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: บู๊
1: กรี๊ดghost laughter ไม่นะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบ

0: ฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่การปฏิบัติธรรมเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราปรารถนาจะได้บุญมากๆอยากให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะบุญกุศลและความบริสุทธิ์ความดีงามทุกอย่างรวมประชุมอยู่ในพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้าทุกคนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมกายโลกจะพบสันติสุขที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ท่าโขลงวิชาการ Learning Plusจัดแสดงเทศกาลวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงภายใต้แนวคิดเปิดโลกธรรมะให้ใกล้คุณกว่าอย่างที่เคยค่ะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ท่าโขลงวิชาการ Learning Plus ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่จัดกิจกรรมอีก3แห่งในจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของเด็กและเยาวชน

0: ประชาชนพร้อมยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21โดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงอย่างเต็มกำลังค่ะในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายเทพสุริยาสะอาดท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงนายองอาจนทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจาก16จังหวัดภาคกลางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระมหาทัตธรรมธรรมทัชโชผู้แทนสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกและนายองอาจนทธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรผู้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเพื่อเชิดชูความร่วมมือของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในการสนับสนุนการจัดงานด้านวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในโอกาสนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีกล่าวว่าการแข่งขันทักษะวิชาการเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติพร้อมเน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกค่ะซึ่งในฐานะภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสนากลได้รับเกียรติจากจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลเมืองท่าโขลงให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงVirtual Reality Experience ภายใต้แนวคิดเปิดโลกธรรมะให้ใกล้คุณกว่าอย่างที่เคยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality ที่จำลองบรรยากาศเสมือนจริงพาทุกท่านเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเรียนรู้หลักธรรมในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลค่ะนอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังได้ประชาสัมพันธ์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกถ่ายทอดคุณค่าชีวิตกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยค่ะ
1: วันนี้เทศบาลท่าโขลงร่วมกับวัดพระธรรมกายได้เปิดพื้นที่ในการให้เยาวชนของชาติได้มาแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในงานการแสดงทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ประจำปี2569โดยทางเทศบาลท่าโขลงได้ขอความร่วมมือวัดพระธรรมกายได้เปิดพื้นที่ของวัดพระธรรมกายและมูลที่ธรรมกายได้จัดโครงงานต่างๆซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากทั่วภาคกลางจำนวนกว่า 15,000 ท่านมาร่วมการแสดงทักษะทางวิชาการโดยมี

0: รงงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและภาษามาร่วมกันและมีนักวิชาการจากหลายภาคส่วนมาเป็นกรรมการให้คะแนนในการประกวดครั้งนี้ซึ่งการประกวดทักษะวิชาการในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มาแสดงความรู้ความสามารถและนำความรู้ความสามารถที่ได้มาต่อยอดในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสัมมาอาชีวะต่อไปโดยวัดพระธรรมกายได้มีบทบาทในการให้อนุเคราะห์พื้นที่ทั้ง 2,000 ไร่ในการประกวดครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังได้อนุเคราะห์โดยการออกร้านแจกขนมและน้ำดื่มเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนได้สดชื่นผ่อนคลายในช่วงเวลาพักจากการประกวดทักษะวิชาการด้วยการให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นภารกิจในด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่วัดพระธรรมกายได้กระทําร่วมกับชุมชนและเป็นสาธารณสงเคราะห์คือเป็นการอนุเคราะห์แก่ชุมชนซึ่งไม่ใช่เฉพาะชุมชนรอบวัดแต่เป็นชุมชนในภาคกลางโดยรวมในหลายจังหวัดซึ่งครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมถึงท่านศรัทธาสาธุชนที่ได้เปิดพื้นที่และให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยเจริญพร
1: ในวันนี้นะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ร่วมกับคณะศรัทธาสาธุชนและเหล่าอาสาสมัครรวมด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มาร่วมกันทำหน้าที่ในการนำเสนอนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาซึ่งนำนวัตกรรมการศึกษาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลนั่นคือวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงด้วยเทคนิค VR มานำเสนอภายในงานมหกรรมการแข่งขันทางวิชาการซึ่งมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล16จังหวัดภาคกลางมาร่วมแข่งขันนะครับโดยมีจังหวัดปทุมธานีเทศบาลเมืองท่าโขลงเป็นเจ้าภาพในขณะเดียวกันก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ได้ชมวัดพระธรรมกายผ่าน VR ด้วยนะครับเสมือนกับได้ชมพระมหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่อุโบสถพระไตรปิฎกหรือสถานที่ต่างๆในวัดเสมือนกับได้มาด้วยตัวเองเลยนะครับผ่านโลกเสมือนจริงเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เกิดความสนใจแล้วก็จะได้มาเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายต่อไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคะที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้น้อมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนถวายแด่คณะสงฆ์ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจตลอดช่วงจำพรรษา3เดือนค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์รวมทั้งคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้น้อมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแด่คณะสงฆ์ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสืบสานโบราณประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปแล้วค่ะยังเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ค่ะรวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสร้างความอิ่มบุญและประทับใจให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการถวายเทียนพรรษาพุทธศาสนิกชนก็จะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลา3เดือนสมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยแต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยลงไปญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าหรือถ่านไฟฉายแทนแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้

ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ค่ะได้จัดกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เขต2และสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน64ท่านจาก57โรงเรียนค่ะโดยได้รับเกียรติจากดร.เรนิศราผู้อ่อนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีนางสาวพัชรีโคตุรพันธ์ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกผู้แทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากลกล่าวรายงานและภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระมหาสัตสิพงศ์สิริรัตโนพระอาจารย์ประจำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกชมรมพุทธศาสตร์สากลได้นำคณะครูปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมบรรยายธรรมพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและให้โอวาทพร้อมกำลังใจแก่คุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะจากนั้นคุณครูเทพพิทักษ์พลอยดอนคาหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการการสร้างเด็กดีวีสตาร์และการจัดกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบความดีพร้อมสะท้อนผลลัพธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนนางสาวณภชนกสุรวิชัยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแนะนำภาพรวมโครงการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569รวมถึงแนะนำสื่อนวัตกรรมและเอกสารประกอบการเรียนก่อนส่งมอบสมุดบันทึกความดี321จำนวนกว่า 3,500 เล่มเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมในสถานศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดโครงการ One Day Meditation Retreat ค่ะเชิญชวนชาวท้องถิ่นและผู้สนใจเข้าร่วมเติมพลังใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะกัลยาณมิตรนรกมลแม็กกี้ร่วมกับกลุ่มเสบียงบุญลูตันได้จัดโครงการ One Day Meditation Retreat ณวัดพระธรรมกายลอนดอนค่ะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า20ท่านเพื่อเรียนรู้การฝึกสมาธิและพัฒนาความสงบภายในโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศสุตตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระมหาสรานปิยนโรและพระชารีวังสะทะโรเป็นพระวิทยากรถ่ายทอดหลักการทำสมาธิและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ The Art of Stopping the Mind Stretching เพื่อการผ่อนคลายร่างกายการนั่งสมาธิ Mindful Movement นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อ The Essence of Dhammakaya พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในภาคปฏิบัติกับพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดซึ่งพระอาจารย์ท่านได้เมตตาตอบคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิค่ะโดยตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้ความสุขความประทับใจและความ

งบภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสนุกสนานพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆร่วมกันภายหลังจบโครงการชาวท้องถิ่นต่างแสดงความประทับใจโดยหลายท่านเปิดเผยว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความเบากายสบายใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งอย่างตั้งใจจะนำทักษะการทำสมาธินี้กลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของวัดพระธรรมกายลอนดอนในการทำหน้าที่เผยแผ่สันติภาพโลกและสันติสุขภายในให้อย่างรากลึกในจิตใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีหล่อเทียนพรรษาต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีสาธุชนมาร่วมกันสืบสานประเพณีไทยและสั่งสมบุญร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณแม่บุญมีมณีพรจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญหล่อเทียนพรรษาประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรวิรุธและกัลยาณมิตรมณีวันพงสวัสดิ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทธรรมเรื่องการฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญาและการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมค่ะจากนั้นได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษาการนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้ร่วมการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มด้วยพระทรงพลธรรมโสภโนท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายยารักษาโรคโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรประภาพรคาวเดรอนกัลยาณมิตรอัครพักตรานและกัลยาณมิตรมาลีแดงส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรณัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรวันทวินสุบันพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันรับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญของวันเข้าพรรษาและการหล่อเทียนพรรษาอีกด้วยค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐม

ก่อนที่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อเตรียมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานร่วมกันซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและปิติใจเป็นอย่างยิ่งของยอดกัลยาณมิตรผู้รักในการสั่งสมบุญทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่จากนั้นเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรวรรณครคอรี่และกัลยาณมิตรอุไรวันเบิร์ดพิธีถวายกองบุญบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลสินฮกแลนด์กัลยาณมิตรรัชนีเออร์เกนและกัลยาณมิตรวรรณครคอรี่ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลสินฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหาวัฒนาทิตพัทโธซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องบุพพเปตพลีซึ่งไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการฝึกหัวใจให้เต็มไปด้วยความกตัญญูความเสียสละและการระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณการอุทิศส่วนกุศลเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความดีของผู้ยังมีชีวิตกับความปรารถนาดีต่อผู้ล่วงลับและไม่ว่าผู้ล่วงลับจะได้รับส่วนบุญหรือไม่ผู้ทำบุญย่อมได้รับอานิสงส์จากจิตที่ผ่องใสของตนเองจากนั้นก็ได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรในวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดนครราชสีมาอันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดอุดรธานีอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดบึงกาฬและอันดับ10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง12อันดับ7แก้วภูธร1อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง10และอันดับ10นครหลวง11ค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวัน

อาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายค่ะและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-202-08-7ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอาสังนะฉินทายะสุขขาคะมายะเมื่อต้องการความสุขไม่พึงสิ้นหวังสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายอยู่นิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครามเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครามกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้าครันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคณมกะเรืองกะโร

ว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

มีเรื่องทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลายพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่

เรื่องไม่ทวน นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราณีด้วยจิตที่เลื่อมใส การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็น

ประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้

เป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณะสัมปันโนถึงเรื่องด้วยวิชชาสามวิชชาแปดดรณะสิบห้า

ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกอนุตตรโพธิสัตว์ธรรมสารถีอย่างนี้สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกตลอดไตรมาสณเวลา3เดือนในโลกมนุษย์เมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังกัสนครท้าวสักกะเนรมิตบันไดแก้วสำหรับพระศาสดาบันไดเงินสำหรับผมบันไดทองสำหรับเทวดาทรงแสดงยมกปฏิหารปฏิหารเป็นครูคู่ลำน้ำแล่นออกจากในตาซ้ายลำไฟแล่นออกจากในตาขวาลำน้ำแล่นออกจากจมูกซ้ายลำไฟแล่นออกจากจมูกขวาเป็นต้นตรงแผ่ฉับพลันรังสีไปแล้วตลอดบืนโลกธาตุทรงมองไปเบื้องล่างก็เป็นเนินอันเดียวกันจดมหานรกทรงมองไปเบื้องบนก็เป็นอันเดียวกันจดพวกกับผมราชมีเป็นบืนโลกธาตุเทวดาบืนโลกธาตุประชุมรวมกันตามเสด็จทรงด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบพระองค์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นในครั้งนั้นคือสุคติภูมิมนุษย์ที่พรหมเห็นอบายยภูมิทั้งสี่อบายยภูมิทั้งสี่คือนรก456ขุมเปรต12ตระกูลอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นสุคติภูมิเห็นพุทธสิริเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายตามเสด็จทรงสัตว์ทั้งหลายเห็นกันหมดตลอดภพสามเห็นกันจะเห็นก็อย่างแจ่มแจ้งอย่างนั้นเห็นพุทธสิริลักษณะมหาบุรุษ32ประการฉับพลันรังสีมีพรรณา6เห็นอนุพยัญชนะ80เห็นกันอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้เห็นกันไกลๆผู้ที่ไม่ได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในเนื้อที่576กิโลเมตรหรือ36โยชน์เอาหลักปักแล้วขึงเชือก576กิโลเมตรแล้วหมุนโดยรอบผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มดตัวเล็กๆสัตว์เดรัจฉานเห็นเหตุการณ์นั้นก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างแม้แต่โอคินทรนครราชที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเห็นเหตุการณ์นั้นก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำการบูชาทุกปีในวันเทโวโลหณะวันออกพรรษาของทุกปีจึงเป็นตำนานอยู่ในทุกวันนี้แหละสัทธาเทวมฤทธานังอย่างนี้พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกตามสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนม์อยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุทธาปินาติยเถระใครๆไม่อาจจะได้บุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระปัญเจกพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ใครๆไม่อาจจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เช่นนั้น
แม้ว่าดับขันธปรินิพพาน

ผ่านไปแล้วพระสุทธาปินทิยเถระได้เอาปูนขาวใส่ลงไปในระหว่างอิฐสองก้อนในห้องแห่งพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกับที่30แต่พัตตรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ13ครั้งชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกริยมิตรทุกท่านไปถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้มีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องหนึ่งแน่นอย่าแน่นอน

ยาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยาย

พระมหาโสภณสุภโลภาสุวรรณคีติรัตโนพระภูวนันทารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาด็อกเตอร์วรวุฒิสุทธปัญโยพระมหากิตติกิตติยาโนพระครูปลัดพิพัฒน์ทิตตสุทโธพระอาจารย์และกริวิทสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปรียพรปรมภักดีและกริวิททั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิตรอนันต์อาสวะโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสวรรณีหิรัญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศเนนจางใจมนกรมิตรสองวัตรสิโรธสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรืองพระจักรวรรดิธรรมพ่อเสรีตรียพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกรมิตรสุริพรชยาตุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกรมิตรสุริยาสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิติวัฒนาพรกตาพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิกมิตรสุจัญญาวรุษวริษาพิจารณาบิลัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณานุวัตราสุรชัยตันตินิรมัย ทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุลธิดารักสินขันธ์ชีวิตมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกรมิตรันพันประพาปริมปัจจยาแม่ศศิลาพ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจียกรมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกรมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากรมิตรสุภพีพงสุวรรณกรมิตรศรีวรรณาลาหะเตรานนท์กมิตรลักษพรพี่จิตนรการกมิตรจันดีชัยแก้วกมิตรอัมพลจันลงสิริชัยกมิตรเต็มสิรินิชาภาชัยโยธากมิตรกสมาโบคงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิริกุลนิชาพิสุทธิ์เมธางกุลพลตำรวจตรีธงชัยประทีปปวนิชพลตรีประทีปปฏิปวนิชทันตแพทย์หญิงพนิตานันท์โพพงศ์แม่ศรีสมัยพ่อวิสิทธิ์พัฒนาศรีกลุ่มสวดมนต์สร้างสุขกมิตรกอฟทวีทรัพย์อาดัมกมิตรปัทมาบุญมาชูกมิตรดวงกมลคาพินสกี้กมิตรบุญชัยจิรพรตะกุลสุเวกมิตรอรนุชสิริเลิศพิทักษ์กมิตรนันทางครอบครัวบุญมีวิทยะแม่ชีพรพัฒนากมิตรปัฏฐานะปัญโยกมิตรสุนทรสายันกุญญาละไม้ศรีดวงพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวน

0: ังคีเนด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระผู้ปราบมาร
0: น้อมกราบไหว้

0: ไป
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ฐานนมหาธรรมกายเจดีย์
1: ฐานนมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอด
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: วิม
1: ุ
0: ตติญาณท
1: ั
0: ศนะ
1: มีดวงปัญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย

0: กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ได้สร้างบารมี
0: ได้มากมายเพียงนั้น
1: ได้มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: บังเกิดด้วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามา
1: ของพระผู้ปรามา
0: จงทุกประการเทอญ
1: ทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตู
1: นิพพานปัจจโยโหตู
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเทินอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิสังโฆเมนาโถเรือสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปุจจริยาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเรื่องพันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบดีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันตถานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: โอ้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

เงินทองไหลมาเป็นมงคลแท้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ครับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้นให้เรา

0: 要什么都告诉我不会，你要什么都告诉我不会。
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย

0: เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคารวะพระเถรานุเถระทุกๆรูปแล้วก็เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านทั้งในที่นี้แล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะจะได้ติดตามรับชมโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดนะแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะวันนี้ก็ตอนผู้เยี่ยมยุทธแห่งเมืองยศสุนทรนะเชิญรับฟังกันเลยนะ
1: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอ

0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนผู้เยี่ยมยุทธแห่งเมืองเมืองหยางมั้งไม่เคยได้ยินอ่ะยศสุนทร
1: ยศสุนทรยะโสธรยะโสธรว่าย
0: ะโสธร
1: ครับ
0: อายะโสธรก็ยะโสธร
1: ครับ
2: ยศสุนทรเป็นชื่อเดิมตั้งแต่สมัยรศครับครับ
1: ชื่อเดิมตั้งแต่
2: ชื่อเดิมครับ
1: รศครับ
2: ตั้งชื่อตามเจ้าเมืองคนแรกครับ
0: โอ้
1: คร
0: ับ เนี่ยครับโอ้ต้องยืนยันอย่างงี
1: ้
0: นี่นะนี่แหละถึงจะเป็นเรียกว่าผู้เยี่ยมยุทธในเมืองยศสุนทรนี่จ้ะเปิดได้เพลงนักบุญอีสานจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระมหาสุพลสุพโรปอจอ9โอ้ตาโตเลยไหนจะโอ้ปอจอ9โอ้นี่จ้ะกับผมพระมหาสุพลสุพโรประธานสงฆ์ทุดงกสถานอุดรธานีอุดรธานีนะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุดรธานีรองเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปีโอ้โหนี่คุยกับรองเจ้าคณะอำเภอโอ้และเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีครับใช่อ๋อเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรเหรอแล้วพ่อครับก็ผมเกิดและเติบโตในครอบครัวของผู้กำหนดชะตาปากท้องของชาวโลกคือชาวนาจากจังหวัดยโสธรครับหลายคนพอนึกถึงชาวนาอาจจะนึกถึงเพียงแค่ข้าวเหมือนพวกนี้
1: ใช่ครับนึกถึงข้าวใช
0: ่
1: คร
0: ับ แต่หลวงพ่อครับจริงๆแล้วนี่ฟังต
1: ่
0: อมัวแต่นึกถึงแค่ข้าวชาวนาแห่งเมืองยโสธรยังมีเด็ดยิ่งกว่านั้นคืออาหารที่เคยชื่อไอ้นั่นมันปลาร้าไม่ใช่
1: ปลาส้ม
0: ฮะ
1: ปลาส้ม
0: อุ๊ยแอบดูนะ
1: ก็ไม่ใช่ปลาร้าก็ปลาส้มเลยนะครับ

0: เอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงนะป่า
1: ป่าส้มเปรี้ยว
0: มีอาหารเด็ดคือปลาส้มและลาบยโสก็ระบือไกลไม่แพ้กันครับและที่ล่ำลือเป็นตำนานมาช้านานคือเรื่องของคืออะไร
1: เรื่องอะไรครับ
0: พระธาตุก่องข้าวน้อยมันเป็นอะไร
1: อ๋อ
0: คือ
1: ม
0: ี
1: ตำนาน
0: อ่ะตามเดี๋ยวตอนนี้
2: ม
0: ี
2: ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาขับไถนาอยู่แล้วก็หิวข้าวมากปรากฏว่าแม่เอาข้าวมาส่งช้าพอเจนซี่ที่เห็นหน้าแม่ก็เอาไถอะมาแทงฟาดแม่เสียชีวิต
0: โอ้โหตาย
1: ตายเลยตายจริงๆครับ
0: ล้างบาปใช่ไหมล้างบาปโอ้โหทำไมโหดจังเลย
1: ความหิวครับความหิว
0: ฮะ
1: โมโหหิว
0: อ๋อโมโหหิวเนอะก็ผมก็จะไปขอเล่าขยายความตรงนี้แหละครับอ้าวแล้วกันไม่ขยายแล้วแต่ผมจะขยายความตำนานของลูกพระมหาที่ปากหวานหวานนี่นะตำนานของพระมหาที่รักหลวงพ่อที่สุดในโลกดีกว่านะครับโอ้โหจะไว้ใจเด็ก

0: หรือว่าครับชีวิตของผมจะอยู่กับท้องไร่ท้องนาเป็นส่วนใหญ่ในวัยเด็กก่อนไปโรงเรียนแม่ก็มักจะให้ไปถวายจังหันพระทหารหลวงปู่หลวงพ่อที่วัดเป็นประจำโอ้ดีจังเนี่ยได้ทำบุญตั้งแต่เล็กๆกันเนา
1: ะ
0: จนผมสามารถท่องบทให้พรแสงหน้าพระได้เลยครับ
1: โ
0: อ้สุดยอดจำบทที่พระให้พรได้เก่งเนาะจุดเปลี่ยนลูกชาวนามาสู่การเป็นลูกพระมหาเริ่มจากตรงนี้ครับคือหลังจากที่ผมเรียนจบชั้นป.4ที่โรงเรียนในหมู่บ้านก็ไปต่อป.5ป.6ที่โรงเรียนหมู่บ้านอื่นก็มีพระอาจารย์ที่ท่านผ่านโครงการมาเด็ดอาสาเคยอยู่วัดพระธรรมกายมาสร้างอะไรมาสร้างวัดป่าดอนท่าจังหวัดยโสธรอ๋อท่านมาสร้างวัดป่าใช่ไหมจ๊ะ
2: ป่าคร
0: ับ
2: ครับพ่อครับ
0: อ๋อธรรมศาสตร์วัดป่าดอนท่าจังหวัดสุพรรณซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้โรงเรียนกระผมจะขออนุญาตพ่อแม่ไปเป็นเด็กวัดโ
1: อ
0: ้โหนี่มีบุญอ่ะใจบุญตั้งแต่เด็กเนอะซึ่งถ้าการอนุญาตกระผมจึงเริ่มต้นชีวิตในตำแหน่งเด็กวัดอย่างเป็นทางการพร้อมกับเสื้อผ้าติดตัวเพียง 3-4 ชุดเท่านั้นโอ้เยอะแล้ว 3-4 ชุดวัดป่าดอนท่าตอนนั้นเป็นป่ากว้างใหญ่ไพศาลเป็นพันไร่ใหญ่เนอะตรงกลางป่ามีพระธาตุเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คนเฒ่าคนแก่ก็เล่าว่าทุกวันพระจะมีดวงแก้วลอยออกจากพระธาตุนี้เป็นประจำครับโอ้ยลอยมาจากดวงเนี่ยกระผมอาศัยอยู่ที่วัดเรื่อยมา

0: ฉันจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อจบแล้วก็เริ่มฝึกหัดรักษาศีล8
1: สาธ
0: ุโอ้อยู่ประมาณ2เดือน
1: สาธุ
0: โอ้ใจบุญตั้งแต่เด็กเลยเนาะ
1: ครับ
0: รักษาศีล8อยู่ประมาณ2เดือนจึงได้เลื่อนขั้นจากเด็กวัดมาบวชเป็นสามเณร
1: สาธ
0: ุร่วมกับเพื่อนอีก4รูปเรียกได้ว่าปลงผมสายบ่ายบวชแบบรวดเร็วทันใจ
1: สาธุ
0: หลังจากจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนท่าเป็นเวลา6เดือน
1: คร
0: ับ ก็ผมก็สอบได้นักธรรมตรี
1: สา
0: ธุโอ้เก่งยังเนาะพระอาจารย์ท่านก็เล็งเห็นว่ากับผมควรจะได้รับการส่งเสริมให้ฝึกวิทยายุทธิการสูงต่อไป
1: คร
0: ับ จึงได้ส่งผมมาศึกษาและฝึกฝน
1: ครับ
0: อ๋อมาที่วัดแถวคลอง3นี
1: ่วัดพระธรรมกาย
0: ฮะ
1: วัดพระธรรม
0: วัดพระธรรมกาย
1: คร
0: ับ จริงๆแล้วครับผมไม่ใช่รุ่นแรกนะครับก่อนหน้านี้พระอาจารย์ท่านก็ส่งรุ่นพี่มาก่อนแล้วก็ผมเป็นรุ่นที่4ที่ถูกส่งมาพร้อมกันจำนวน4รูปจำง่ายคือ4 4ซึ่งทางวัดป่าดอนท่าได้ส่งสามเณรมาที่วัดพระธรรมกายและได้เป็นประโยค9จำนวน6รูป
1: โอ้โ
0: หวัดป่าดอนท่าและรูปที่7กำลังจะสอบประโยค9ครับอยู่ไหมแถวนี้อยู่ไหมมีไหม
2: ที่อเมริกาครับ
1: อยู่อเมริกาครับพระมหาเงินฝันอยู่อเมริกากับรูปที่7
0: อ้าวไปอเมริกา
1: คร
0: ับ โหไปไกลเนอะ
1: ครับ
0: แล้วได้ไหม
1: จะปีนี้กำลังจะสอบปีนี
0: ้อ๋อได้ยินว่าจะอยู่อเมริกาเนี่ย
1: ได้ยิน
0: ก็ผมเดินทางวัดพระธรรมกายไปในเดือนกุมภาพันธ์2531ขณะนั้นมีสามเณรอยู่ประมาณ 60-70 รูปก็ยังมาเป็นผู้ฝึกวิทยายุทธในสำนักเรียนวัดพระธรรมกายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทำไมอ่ะมันก็ไม่ยากไม่ใช่เหรอเพราะว่าไม่ใช่ง่ายเพราะว่าชีวิตสามเณรในช่วงนั้นเต็มไปด้วยภารกิจบุญอย่างต่อเนื่องเลยครับ
1: จ้า
0: อ๋อเนาะ
1: จ้าน
0: ี่จ้าม ีภาพชายสมัยที่ผมเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายปี2531ครับช่วยกันดูนะจ๊ะว่าผม
1: องค์ไหน
0: องค์ไหน
1: จ้า
0: องค์ไหน
1: องค์ที่ยืนนะครับที่พูดว่าผมครับ
0: อ๋อองค์นั้นเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้ร้องแต่เด็กเลย
1: คร
0: ับแล้วพ่อครับเริ่มต้นต้องการกรดนอนกลางท้องนาโอ้หัดเป็นพระธุดงค์เลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นสามเณรธุดงค์ก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: ฝึกความอดทนจนครบ3เดือนนี่จ้าครบ3
1: เด
0: ือ
1: น
0: จึงจะให้ขึ้นกุฏิไปนอนกรดในกลางท้องนานะโดยมีพระอาจารย์พระมหาพระมหาองค์นี้ดูอยู่เปล่าจ้าพระมหาสุรพลชินกุโลเป็นพระพี่เลี้ยงหัวหน้ากุฏิดูอยู่เปล่าจ้าซึ่งท่านก็จะมีวิธีปลุกพวกผมตอนเช้ามืดวิธีปลุกของพระมหาสุรพลชินกุโลพระอาจารย์ผมคือ ่งรู้เนี่ย
1: คร
0: ับโหดิฉันเป็นอย่างงี้จริงเลยเนี่ยเป็นดีเจน่ะ
1: ดีเจเหรอ
0: ดีเจ
1: คร
0: ับ มีวิธีปลุกผมตอนเช้าคือเปิดดนตรีเสียงเพลงให้เราคึกคักโอ้โหเป็นดีเจเนาะ
1: คร
0: ับ โอ้สุดยอดก็ใช้เวลาไม่มากครับเปิดแค่ประมาณ20วิโอ้แสดงว่าเพลงนี้ต้องไม่ธรรมดา
1: ต้อง
0: ดัง
1: มาก
0: เรียกว่า20วินาทีก็รีบลุกเก็บที่นอนเลยพอเก็บที่นอนเสร็จแล้วท่านก็ปิดเพลงเลยคือเพลงยังไม่ทันจบปิดเพลงยังไม่พอเห็นพวกผมเก็บที่นอนเสร็จแล้วท่านก็ไล่ไปล้างหน้าแปรงฟันนี่จ้ะแล้วก็ไปห่มดองครองผ้าโอ้โหเนี่ยจะเป็นสามเณรวัดประจำการไม่ใช่ไงทำวัดเช้
1: า
0: สวดมนต์ทำวัดชีวิตสามเณรวัดประจำการเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติเดี๋ยวจะมีเหตุผลทำไมถึงพูดว่าเหมือนอยู่โรงเรียนนานาชาติคืองี้ครับหลวงพ่อครับมีหลากหลายภาษาไปอยู่รวมกันภาษาเหนือภาษาใต
1: ้
0: ภาษาเขมรภาษาสวยภาษาสวยเป็นไงวะมันเป็นไงเจ้าภาษาสวย
2: เป็นภาษาของคนที่เลี้ยงช้างที่สุรินทร์ครับ
1: พ
0: ่อโอ้โหเรียกภาษาสวยแต่แรงบันดาลใจผมอยากอยู่วัดนานไม่ใช่เพื่อนแต่คือสามเล้งที่ทำให้อยากอยู่วัดนาน
1: เนี่
0: ยเพราะมีสามเล้งนี่แหละสามเล้งครับหลวงพ่อครับผมขอสารภาพเลยนะครับตอนนั้นผมอยากขี่สามเล้งและจักรยานมากนี่สามเล้งนะผมอยากขี่สามเล้งและจักรยานมากเลยแต่วาสนาในขณะนั้นผมมีโอกาสแค่เข็นรถเก็บเพชรพลอยคันใหญ่ๆครับเพราะพี่เนยเห็นว่าตัวยังเล็กอยู่นั่นแหละครับพี่เนยเลยเป็นห่วงสุดท้ายผมคิดว่าสักวันหนึ่ง
1: ผมจะได้กินชา
0: ไม่ใช่สักวันเราต้องฉันข้าวให้โตต้องโตก่อนไม่ต้องมีขั้นตอนนี
1: ้
0: พอตอนแล้วผมจะได้ปั่นสาเล้งได้โอ้โห
1: ความฝันนั้นยิ่งใหญ
0: ่ความฝันยิ่งใหญ่ขอให้ได้ขี่ซา
1: ซาเล้ง
0: โอ้โหหลวงพ่อครับชีวิตของสามเณรในยุคนั้นคิวกิจกรรมเนี่ยมันแน่นเอียดมากๆแน่นในระดับไม่มีเวลาที่จะคิดถึงบ้านเลยพอจะคิดถึงบ้านมันก็ไม่มีเวลาแล้ว
1: งานมาแล้ว
0: งานไปแล้ว
1: บุญมาแล้ว
0: บุญมาจ้า
1: คร
0: ับฟังเลย

0: โอ้นะนโมทนาเนาะ
1: สาธ
0: ุโอ้นี่กิจกรรมแน่นกิจกรรมงานบุญแน่นระดับที่ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงบ้านเลย
1: คร
0: ับ โอ้สำเนียงน้อยจะหมุนเวียนรับบุญต่างๆกันเป็นสัปดาห์
1: จ
0: ะมีอาทิตย์หนึ่งที่เราตื่นเต้นเป็นพิเศษคือช่วงที่ได้ไปรับบุญกวาดหลังวัดในพื้นที่196ไร่จะได้เจอคุณยายและหลวงพ่อทัตตะชีโวครับพอเจอแล้วอ่ะเป็นไงเจอแล้ว
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ไม่ได้บอกว่าเกรงอย่างเดียว
1: เกรงเลย
0: เกรงกันนิดหน่อยแต่ถ้าอาทิตย์ไหนได้กวาดหน้าวัดหน้าโบสถ์ก็จะดีหน่อยเพราะกวาดบ่อยก็อร่อยได
1: ้
0: เพราะกวาดไปจะรู้เลยว่าสารพีต้นไหนมีรสหวานกวาดไปชิมไปด้วยชิมมันทุกต้นเลยนี่จ้าถึงอยากจะไปกวาดนี่นะหน้าโบสถ์โอ้โหนี่มีหลักฐานเนี่ยต้นสารพีโอ้ผลสารพีโอ้นี่มันออกลูกดกขนาดนี้เลยพี่แจ้นี่กวาดไปชิมไปเนี่ยจนบางวันเมาลูกสารพีไอ้มันเมาได้เหรอขี่ซาเล้งเกือบมาไม่ถึงสภาลังกาจากอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยโอ้ชิมไปชิมซะเมาเลยชิมจนบางวันเมาลูกสาวพี่ขี่ซาเล้งเกือบมาไม่ถึงสภาลังกาจากพี่จันยาวโอ้เมาเลยแล้วพ่อครับยังมีพีกว่านั้นอีกโ
1: อ
0: ้นี่ท่านไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้บางอาทิตย์ได้รับบุญบิณฑบาตซึ่งตอนนั้นมีอยู่สี่สายมีหนึ่งสายไกลสองสายสวนส้มสามสายหน้าวัดสี่สายหมู่บ้านสี่สายเนี่ยถ้าเป็นสายหน้าวัดบางครั้งก็ต้องมีจีวรเปื้อนโคลนเนื่องจากหน้าฝนถ้าเดินไม่ระวังก็จะลื่นตีลังกาเลยอีกสายที่ลุ้นระทึกคือสายคลองสองมันเป็นยังไงเนอะคลองสองสมัยโน้นสำเนียงต้องเดินข้ามคลองด้วยไม้แผ่นเดียวข้ามไปทีละลูกแต่บางวันก็ลืมนัดแนะกันครับพอใช้หลักไปด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันสะพานก็โคลมสะพานหักโคลมเลย
1: เอ้
0: าวนี่เพิ่งรู้เนี่ยจมลงไปในน้ำเลยกว่าจะปีนขึ้นมาได้เหลือแต่สลบบาดและบาดกลับแล้วก็บาดกลับวัดส่วนฝาบาดก็ลอยหายไปกับสายน้ำข้าวปลาอาหารไม่มีเหลือเลยวินบาก็ได้แต่สายน้ำมาโอ้นี่คลองสองสมัยนู้นเนาะท่านยังมีเรื่องเล่าอีกพระเลี้ยงพี่เลี้ยงท่านก็มีหลากหลายสไตล์นี่ดูนี่หลายอารมณ์พระอาจารย์ชินไอ้อยู่เอาเนี่ยพระอาจารย์ชินฟังอยู่ว่าอาจารย์อ๋อพระอาจารย์จีนท่านเป็นหัวหน้าใหญ่พระอาจารย์เชนนี่นะสามเณรยุคนั้นเขาลำพึงให้ฟังนะก็บอกว่าท่านเนี่ยเสียงดังตัวโต แต่ว่าในยามปกติท่านก็จะสบายสบายไม่มีอะไรนะครับ อย่าไปทำผิดก็แน่นอนทำผิดแล้วท่านสอนให้รักกันโอ้ดีนี
1: ่
0: อย่าทะเลาะกันดีมากเลยข้าวของศาสนาเก็บรักษาให้ดีฟังคำสั่งให้ดีทำตามคำสั่งให้ดีพูดแล้วไม่ฟังไม่ทำตามต้องนี่นะโดนไม้สวยๆ
1: ไม้เรียว
0: เรียว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้นี่เนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โดนนิดหน่อยตีเบาๆป๊อกป๊อกหัวโนเนี่ย
1: คร
0: ับแล้วพ่อครับครั้งหนึ่งกับผมสตาร์ทรถบดดินสตาร์ทรถบดดินได้นะโดนเหล็กที่ใช้หมุนสตาร์ตีเข้าที่คางพระอาจารย์ท่านก็เมตตาพระอาจารย์ตรงไหนพระอาจารย์ชินเหรอใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับพระอาจารย์ชินครับ
0: โอ้โหพระอาจารย์ชินท่านก็เมตตาบอกว่านี่ขนาดโดนเหล็กสตีเข้าคางนะนี่พระอาจารย์ชินเมตตาท่านก็บอกว่าแต่แค่นี้ไม่ต้องไปสถานพยาบาลหรอกยังไม่จบก็ท่านบอกไม่ต้องไปแล้วท่านก็พาไปที่กุฏิท่านเย็บสดๆได้เลย
1: สามเข
0: ็มโดยไม่ต้องฉีดยาชาพระอาจารย์ชินโอ้ไม่ต้องชินเลยผมจึงมีความอดทนเข้มแข็งแกร่งนี่เนาะคือท่านก็มีเหตุผลท่านบอกว่าฉีดยาชานะอย่าทำให้เป็นแผลเป็นนี่นะผมฟังผมนี่ก็น้ำตาเล็ดจะเล่าก็เล่าไม่ออกมีความเพลิดเพลินที่ท่านแนะนำหรือเปล่าก็ไม่รู้เด้อโอ้โหมีประสบการณ์งี้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรู้พระอาจารย์ในโจทย์สามเณรเริ่มสมัครมาอยู่วัดเริ่มแย่ขึ้นต้องได้สร้างกุฏิที่พักใหม่สถานศึกษาไม่เพียงพอโอ้โหตอนนั้นนี่กิตติศัพท์โด่งดังไปเลยนี่ใครได้มาเป็นสามเณรที่วัดของสามนี่เนาะจะมีสถานศึกษาที่สูงส่งวันนั้นก็มาเรียนกันใหญ
1: ่
0: คือทั้งสถานศึกษาไม่พอเพียงนี่เนาะแล้วทำไง
1: สร้างเอง
0: ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังคาจากนี่จ้ะที่ต้องหลังคาจากให้รู้ว่าเรามีชีวิตจากบ้านจากเรือนมาแล้ว
1: เหมือนนกที่จากเร
0: ือ เหมือน

0: ท้องที่กลมเกลียวอย่างนี้โอ้แต่นั้นผมอยู่ในช่วงอายุกลางกลางนี่นะพี่สามเณรพาเราถึงไหนก็ไปถึงนั่นเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างโรงเรียน
1: สาธ
0: ุเห็นอาจารย์นายกแรกเริ่มได้เรียนโรงเรียนที่เราสร้างอยู่ทั้งโลกเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนที่เราสร้างเลยเขาสร้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เนาะแต่นี่โหท่านมีบุญมากเนาะสร้างและได้เรียนโรงเรียนที
1: ่
0: สร้างจบด้วยโรงเรียนที
1: ่ตัวเอง
0: สร้างร่วมแรงร่วมใจกันทำนี่เนาะเป็นระดับมหาไม่ใช่มหาอะไรมหาปริญญ
1: านี
0: ่มหาปริญญานี่ที่เรียนทางโลกนั่นเป็นมหาอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ปริญญานี่เรียนแค่จบมหาลัยแค่นั้นเอง
1: ใช
0: ่แต่นี่เป็นมหา
1: ปริ ญญ
0: าโอ้นี่จ้าเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลย
1: ใช่คร
0: ับ ขนาดหลังคาเนี่ยยังให้เกิดความรู้สึกว่าเราจากบ้านจากเรือนมาแล้วนะ
1: ครับผม
0: ถึงสร้างโดยหลังคาจาก
1: ครับ
0: นี่เนาะนี่จ้า

0: โอ้หินเหล็กเพชรนี่มันแต่งเก่งอยู่หนูสุดยอดเลยกิจกรรมพิเศษของสามเณรในยุคนั้นคือเป็นยามครับ
1: ยาม
0: เป็นยามปี2535มีผู้ไม่หวังดีจะมาเผากุฏิพระ

0: เพราะมันกุฏิจากเขาคงอยากจะให้ในกุฏิดีกว่านี้มั้งจะมาเผาทำให้สามเณรมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นคือหลังจากดูหนังสือบาลีถึง4ทุ่มแล้วนี่ถึง4ทุ่มแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาเป็นยามกันต่อผลัดละ2ชั่วโมงนี่จ้ะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตี2ตี2ถึงตี4ครึ่งผลัดละ7 8รูปนี่จ้ะสามเณรวัดเอ่ยแถวคลอง3ต้องมีภารกิจนี้ส่วนหนึ่งขึ้นไปจำนั่งร้านสูงๆนี่จะสอดส่องดูความเรียบร้อยต้องขึ้นที่สูงนะคอยรายงานเห็นอะไรบ้างส่วนหนึ่งเดินลาดตะเวนบ้างทางลาดตะเวนในยุคนั้นเนาะปัญจาเล้งลาดตระเวนบ้าง เป็นยามอยู่กันหลายเดือนเลย นี่นะจ๊ะเรียกได้ว่าขอบตาดำกันเป็นแถบแถบเอาขอบตาดำก็สวยสิ ฮะ โอ้ขอบตาดำเป็นแถบแถบนะ หากมองมูกติสำเร็จในยุคโน้นนี่เรานึกภาพตามไปเลยนะจ๊ะจะเห็นมูกติเรียงรายเป็นปราการด่านแรกที่ต้องเจอปราการด่านแรกเลยนะจ๊ะนี่ย่ำค่ำก็จะเห็นสำเนียงถือหนังสือบาลีนี่คือไม่ทิ้งหน้าที่ทั้งเป็นยามนี่นะและก็นักเรียนด้วยเดินกลับไปกลับมาตามคันนานี่จ้ะเพื่อท่องบาลีไวยากรณ์โอ้ถึงเวลานอนเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีน้องกบน้องอึ่งอ่างฮะมาร้องเลย
1: กล่อมนอน
0: ใช่น้องกบอึ่งอ่างเขียดน้อยเลยมาร้องเพลงให้ฟังในช่วงฤดูฝนที่พวกผมชอบมากคือตอนน้ำเต็มลำคลองต่างๆใน 2,000 ไร
1: ่
0: เมื่อฝนตกหนักก็จะขึ้นไปบนหลังคาเต็นท์ยักษ์ขึ้นไปทำไมลองสันนิษฐานสิ
1: เอาน้ำที่มันขังในเต็นท์ออก
0: ไปเล่นสไลเดอร์โอ้โหเอ๊ะที่สำเนินวัดไหน
1: วัดตะปาก
0: าไม่ใช่วัดแถวของสามแถวนี้เวลาสไลด์เลยถลายลงมาสนุกหนานเลย
1: โอ
0: ้ยกเดินอย่างนั้นเหรอนี่องค์นี้ต้องไปถามกันเองนะหรือไม่ก็เอาสารเล้งเอาหนึ่งก็จบแล้วหรือไม่ก็เอาสารเล้งไปประลองความเร็วประลองความเร็วบนถนนดินรอบลานธรรมบางปีน้ำท่วม 2,000 ไร่ไม่มีปัญหาสำหรับสามเณรแล้วก็ไปพายเรือเล่นกันโอ้โหแล้วพ่อครับก็ผมอาจจะเล่าเรื่องในอดีตมากเกินไปหน่อยนะครับเป็นไง
1: ชอบครับชอบ
0: ชอบเพราะมันเป็นความทรงจำที่แสนถูกจริงๆเอาอีกไหมหลังจากใช้ชีวิตรูปหนึ่งหลวงพ่อจนกระทั่งปีวันที่22เมษายน2538หลวงพ่อไม่ตายผมได้บวชที่ชีวิตกับเพื่อนๆบวชที่ชีวิตกับเพื่อนๆและพี่อุราโศกอีก5ท่านนับเป็นบุญของเขาผมที่บ้านรู้แค่ผมบวชแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นงานบวชอุทิศชีวิตจนพ่อมาเห็นหนังสือที่ระลึก
1: บวชอุทิศชีวิต
0: ท่านมาเห็นหนังสือที่ระลึกท่านก็ระทึกใจถามว่าจะไหวหรือเนรผมก็ตอบไปว่ามันก็ต้องลองกันสักตั้งถูกต้องถูกหลักวิชาเนอะผมและเพื่อนๆพี่วาสุขาท่านจะมีโอกาสมากราบขอเข้ามาหลวงพ่อนี่จ้ะก็ผม

0: เริ่มเรียนพระบาลีมาตั้งแต่ปี2531โดยพระอาจารย์ชินชินกุโลนี่แหละยื่นหนังสือไวยากรณ์ให้แล้วก็บอกง่ายๆสั้นๆว่าเอาไปท่องถูกหลักวิชาเพราะต้องไปท่องผมก็รับมาแบบงองงูสองตัว
1: งง
0: งงแล้วก็เริ่มท่องแล้วก็เข้าสอบผ่านประสบการณ์มาดีมากเลยทั้งสมหวัง
1: แล้วก็ผิดหวัง
0: เรื่อยมาไม่ผิดหวังเดี๋ยวก็สมหวังนี่จ้ะนี่นี่เป็นสามเณรในแบบถ่ายรูปหลงสือว่าเราสายกันเมื่อปี2531ได้ครับนี่นะภาพประวัติศาสตร์ชีวิตกระทั่งปี2543หลังจากเป็นพระได้5พรรษาก็ผมก็ได้นำประโยคก้ามาถวายหลวงพ่อได้สำเร็จสาธุสาธุสาธุรวมเวลา13ปีครับโอ้สุดยอดสุดยอดปึ้มปึ้มปึ้มนี่หลักฐานประวัติศาสตร์ชีวิตงดงามเลยจ้ะเป็นเกียรติประวัติของวัดพระธรรมกายปี2543

นี่จะดูเอาก็แล้วก่อนสาธุสาธุสาธุแล้วจะบวชเป็นพระแล้วก็บอกว่าทำงานได้การคณะสงฆ์ทั้งการนิมนต์มาร่วมงานที่วัดกิจกรรมต่างๆภายนอกวัดกระทั่งปี50ก็ผม

0: และประสานงานด้านการส่งเชื่อมระหว่างดอนธานีวัดพระธรรมกายมาตลอดการเดินทางไปดอนธานีหลวงพ่อเมตตาให้ไปพบและให้โอวาทว่าแม้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดแต่ให้มาร่วมงานบุญบูชาข้าพระทุกเดือนอย่าได้ขาด
1: สา
0: ธุแล้วมาเปล่าจ๊ะ
2: มาตลอดครับพ่อครับ
0: อุ๊ยสาธุสาธุสาธุไม่ได้ขาดเลยมาไม่ได้ขาดเลยร่วม

0: ฏิกาแก้มากมายหลายโครงการ
1: สา
0: ธุนี่จ้ะกพจน์ก็ร่วมสนองงานสายงานตามวัดต่างๆขอใช้สถานที่ดูแลพระน้องๆแวดโครงการหลวงพ่อทุกโครงการดำเนินการไปให้เรียบร้อยดีงามนะจ๊ะจนได้เป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุดรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งครับ
1: จ้า
0: โอ้แล้วตอนนี้มีกี่ตำแหน่งเยอะเนี่ย
2: ห้าตำแหน่งครับพ่อครับ
0: ห้าตำแหน่งโอ้ก็ตั้งปี2558ผมสอบพระอุปัชฌาย์ได
1: ้
0: นี่เป็นพระอุปัชฌาย์ได้แล้วนะแล้วนำคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานีสร้างทุดงกสถานอุดรธานีเพื่อรองรับงานของหลวงพ่อซึ่งกรรมิตรเพลินจิตคูณสีพร้อมครอบครัวน้อมนำที่ดินถวายหลวงพ่อเมื่อเดือนกันยายน2558 2558จำนวน26ไร่จากทุ่งนาตำบลสมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรนี่จ้ะสาธุจ้าสนองงานทุกโครงการหลวงพ่อเต็มที่สุดกำลังเลยครับ
1: สาธุ
0: เจ้านี่แหละนักรบแท้ผู้เยี่ยมยุทธ์เจ้า

0: ประโยคเก้าเหรอจ๊ะ
1: ครับประโยคเก้าครับพ่อครับ
0: สุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดหากย้อนนึกกลับไปทุกๆเหตุการณ์ตอนเป็นสามเณรรุ่นแรกๆของวัดพระธรรมกายได้ร่วมสร้างร่วมต่อสู้แม้ลำบากแต่คือความภูมิใจของลูกๆมาทุกรูป
2: สา
0: ธุหลวงพ่อเมตตาลูกสามเณรคอยดูแลการศึกษาให้กำลังใจให้ชีวิตและจิตวิญญาณของนักสร้างบารมีอย่างจะนับประมาณมิได้
2: สาธ
0: ุ thank youปัจจุบันเมื่อมองดูไปยังพื้นที่ 2,000 ไร่ก็ดี
2: คร
0: ับ 1,600 ไร่ก็ดี
2: คร
0: ับ พวกผมก็มักจะพูดกันด้วยประโยคจั่วหัวว่าสมัยก่อนแล้วก็ถึงจะเล่าเรื่องต่างๆยังมีความสุขนี่จ้ะเราจะเริ่มต้นว่า
2: สมัยก่อน
0: ถูกต้องแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆอย่างมีความสุขกราบขอบคุณในความเมตตาหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกๆมาสร้างบารมีแต่ยังยาวทีนี้ก็ยังยาวจ้าแต่ว่ายาวขึ้นหลวงพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตกับผมกับผมขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าหลวงพ่อครับท่านจะพูดว่าไงรักหลวงพ่อล้นใจจริงๆครับ

สาธุสาธุสาธุก็เป็นเรื่องราวของพระอาจารย์พระมหาสุพลสุพโลปริยัติธรรม9ประโยคนะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วสนุกมากๆเนี่ยถ้าก็ทำให้บางทีก็นึกถึงเรื่องราวของตัวเองอยู่เหมือนกันที่มีโอกาสได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนี่ยก็จริงๆหลวงพี่ก็ที่บวชมาก็มีกำลังใจมาจากการได้เห็นสามเณรนี่แหละแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ก็พาเข้าวัดอะไรตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเนาะก็เลยนึกถึงช่วงตอนนั้นพ่อแม่หลวงพี่ก็อยากจะให้หลวงพี่เนี่ยบวชมากนะปกติเขาจะให้ลูกชายไว้สืบตระกูลใช่ไหมอันนี้มีลูกสาวไว้สืบตระกูลนะส่วนมีลูกชายเอาไว้สืบศาสนาไว้สืบศาสนานะก็นะหลวงพี่ก็ตั้งใจบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรนั่นแหละแล้วก็มาถึงบวชเป็นพระซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะพอมีเวลาอยู่ให้หลวงพี่ได้เล่าธรรมะถือว่ามาเล่าปกิณกะธรรมะสั้นๆให้ญาติโยมทั้งหลายฟังก็แล้วกันเนาะก็สิ่งที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศเนี่ยเนาะที่เราได้ยินได้ฟังมาถ้าใครเคยได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่นู่นเนาะปี4546นู่นเนาะเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านจะเทศอยู่ไม่กี่เรื่องนะอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกก็เรื่องเกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์ท่านก็จะเทศเกี่ยวกับเรื่องมหาปูชนียาจารย์มหาปูชนียาจารย์เนี่ยก็คือปูชนียะก็คือบุคคลผู้ควรแก่การบูชาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยก็เป็นมหาปูชนียาจารย์เป็นบุคคลผู้ที่ควรแก่การบูชานะท่านก็จะเล่าถึงคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเคสสตาร์ดี้อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่รู้กี่พันเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องของการสร้างบารมีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างบารมีนะแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปก็ต้องให้เกิดบุญเกิดกุศลให้ได้เยอะที่สุดถ้าหลวงพ่อท่านก็บอกเอาทุกอวิอนุวินาทีให้เกิดเป็นบุญให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยคือเราจะทำอะไรก็ได้นะให้นึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นบุญแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านก็จะเทศสอนทำสมาธิในทุกๆอาทิตย์และถ้าอยู่ในเขตในเนี่ยท่านก็จะสอนธรรมะให้กับลูกๆที่เข้ามาอยู่ในเขตในเนี่ยทุกวันเลยนะก็มีอยู่4เรื่องหลักๆนะเรื่องของมหาปูชนียาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องการสร้างบารมีแล้วก็เรื่องของสมาธิทีนี้ว่าโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำเยอะๆเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองการทำบุญอะไรต่างๆการสร้างบารมีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้บุญเนี่ยมาอยู่ในใจของเราเองหรือว่าที่เรียกว่าอยู่ในบุญนั่นแหละอยู่ในบุญเยอะๆนะอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในบุญเราก็จะเป็นคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีได้ถ้าอะไรล่ะก็จะเรียกว่าบัณฑิตแปลว่า
คนผู้มีปัญญาคือคนมีปัญญาในการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏอันนี้แหละคนมีปัญญาคนที่ชื่อว่าบัณฑิตหรือว่าคนที่จบปริญญาอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าบัณฑิตจริงๆนะแต่คนที่ใช้ชีวิตในสังสารวัฏด้วยได้อย่างปลอดภัย อยู่ให้รอดเนี่ยในสังสารวัฏไม่ตกนรกเนี่ย อย่างนี้แหละคนเขาเรียกว่าคนมีปัญญาหรือว่าเรียกว่าคนที่เป็นบัณฑิตถ้าใจอยู่ในอกุศลคนอย่างนี้ก็เรียกว่าคนพาลคนพาลเราแปลตรงๆเราคงแปลกันได้แต่เขาจะมีคำแปลหนึ่งจะแปลว่าคนอ่อนแอคนอ่อนแอในที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้อ่อนแอทางร่างกายนะแต่เป็นคนที่อ่อนแอทางด้านจิตใจไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ต่างๆความโกรธอะไรเงี้ยเป็นต้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างบุญให้ได้อย่างสม่ำเสมอนะให้บุญอยู่ในใจของเราให้ได้ตลอดเนี่ยถ้าใจของเราอยู่ในบุญเนี่ยสิ่งต่างๆที่ดีต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าพูดแบบกล้าๆกลัวๆหน่อยก็ต้องบอกว่าในสังสารวัฏนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเลยได้ยินที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นี่ว่าปัจฉิโมวาทเนาะท่านก็บอกถามว่ามีภิกษุรูปไหนหรือว่าพุทธบริษัท4

รูปไหนจะถามอะไรอีกไหมปรากฏว่าไม่มีใครถามแล้วงั้นพวกเธอทั้งหลายเอาวาดนี้ไปนะสรุปสั้นๆแล้วก็คืออย่าประมาทนะอย่าประมาทของท่านก็คืออย่าประมาทในการสร้างความดีนะอย่าประมาทในการฝึกฝนอบรมตนเองนะนี่แหละหรือถ้าเป็นคำของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็จะใช้คำว่าทุกอย่างเนี่ยเผลอเป็นเสร็จเผลอเป็นเสร็จหมดเลยก็คือเอาใจไปไว้นอกตัวเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นแหละเผลอเป็นเสร็จนะเราดูอย่างพระเทวทัตก็ได้ในชาติก่อนที่ท่านจะมาเป็นอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยซึ่งท่านก็หลวงพี่คิดว่านะท่านก็คงจะเป็นคนที่ตั้งใจสร้างความดีคนหนึ่งนั่นแหละแต่เพียงเป็นเพราะไปสะดุดชาตินั้นแหละที่ไปจองเวรกับผู้มีศีลเข้านะก็คือพระโพธิสัตว์ของเราที่มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติที่เป็นพ่อค้าด้วยกันทั้งคู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นพ่อค้าเหมือนกันอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าผู้ซื่อตรงนะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าผู้ใจคดโกงก็มาเริ่มไปขายของแล้วก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งจะมาซื้อแล้วโดยซื้อของโดยการแลกถาดทองให้เนาะนะพ่อค้าก็ขีดดูนิดนึงก็รู้แล้วว่าอันนี้ถาดทองของแท้แล้วก็มีค่ามากกว่าของตัวเองซะอีกนะพ่อค้าใจคดโกงก็มาก่อนทีนี้เลย อยากได้ฟรีๆอยากได้กดราคาหน่อยก็เลยเดินออกไปรอบนึงเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงค่อยว่ากันปรากฏว่าพ่อค้าอีกคนนึงก็มาพ่อค้าผู้มีใจซื่อตรงเนี่ยก็มาแล้วก็ยายก็ขายถาดทองให้นะแล้วก็พ่อค้าผู้ซื่อตรงก็บอกว่าโอ้โหนี่ของทั้งหมดที่เอามาเนี่ยยังไม่พอถาดทองเลยถาดทองของคุณยายเนี่ยมีคุณค่ามากนะก็เลยเห็นถึงความซื่อสัตย์แล้วก็เลยให้ไปเนี่ยแล้วก็พ่อค้าผู้คดโกงเนี่ยมาอีกรอบนึงอ้าวเห็นพ่อค้าผู้ซื่อตรงไปแล้วนะก็เลยอาฆาตแค้นผูกอาฆาตกันโดยพ่อค้าผู้คดโกงเนี่ยกำเมล็ดทรายมาในกำมือแล้วก็ผูกอาฆาตเท่ากับเมล็ดทรายในกำมือเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าแค่ชาตินั้นชาติเดียวเนี่ยไปผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์เอาไว้หลังจากนั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของความอะไรดีล่ะนั่นแหละทำให้ตัวของพระเทวทัตเองเนี่ยท่านต้องตกนรกเพราะว่าตกนรกซะหลายชาติเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ไปเป็นผู้ทำลายล้างผู้มีศีลโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ขนาดว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันนะพระเทวทัตเป็นพ่อส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นลูกก็ถึงขนาดที่ว่าตัดแขนตัดขากันนะฆ่าได้เลยเนี่ยก็คือแต่ว่าโพธิสัตว์ของเราท่านก็บำเพ็ญขันติบารมีนะท่านก็ไม่เป็นอะไรท่านยิ่งได้บารมีเพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าประมาทในการสร้างความดีทำใจให้อยู่ในบุญให้ได้อยู่เสมอเนี่ยนะเอาทุกอนุวินาทีให้มันเกิดบุญให้ได้ตลอดนะเพราะว่าเราก็มีเวลาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่นานนะอยู่จำกัดมากเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเหมือนกันแต่ว่าเวลาไม่เท่ากันมีเวลาเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าเนี่ยบางคนก็บอกว่าเวลามีค่าเหมือนทองอย่างนี้เนาะเวลามีค่าเหมือนทองคำมีคุณค่ามากแต่อีกสำนักหนึ่งเขาก็บอกว่าเวลามีค่าที่เปรียบไม่ได้ก็คือมันจะไปเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยเราดูอย่างคนรวยมากมีทรัพย์มากเนี่ยมียศมีความเป็นใหญ่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เนี่ยสั่งอะไรได้หมด

แต่พอถึงเวลาใกล้จะละโลกแล้วเป็นยังไงสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่ความยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่เป็นเวลาเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ซื้อเวลาได้ไหมก็ซื้อไม่ได้อีกนะขออีกสัก5นาที10นาทีได้ไหมเนี่ยอีกสักครึ่งชั่วโมงอีกสักวันนึงก็ไม่ได้เนี่ยซึ่งเราต้องใช้เวลาให้ในชีวิตเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก็ส่งให้หลักเอาไว้หลักเอาไว้สั้นๆแล้วก็ไปคิดเองนะท่านบอกว่าคนบางคนมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีแต่เป็นคนไม่ฉลาดเลยแล้วก็เป็นคนประมาทไม่ได้สั่งสมบุญทำความดีอะไรเอาไว้เนี่ยแม้มีชีวิตอยู่100 ปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนคนที่ตายไปแล้วนะไม่มีประโยชน์เหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่ประเสริฐอะไรเลยเนี่ยแต่คนบางคนมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองแต่เป็นคนฉลาดแล้วก็เขาก็ไม่ประมาทในการสร้างความดีนะคือทำความดีของเขาเรื่อยไปคนคนนี้เนี่ยยังประเสริฐซะกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในชีวิตของคนมีไม่เท่ากันแต่สิ่งนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราเอาไปใช้กับการทำอะไรเนาะซึ่งถ้าสำหรับหลวงพี่เองแล้วเวลาทำบุญอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยหลวงพี่จะมีความอยากแล้วกันหรือถ้าพูดให้เบาๆลงมานิดนึงก็คือมีความปรารถนาใช้คำว่าคำปรารถนาหรือว่าเป็นการอธิษฐานจิตอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติหนึ่งที่เกิดเป็นฤาษีมีบริวารมากมายแต่ว่าพอไปเจอบนหน้าผาเนี่ยไปเห็นแม่เสือมันกำลังจะกินลูกมันปกติแม่เสือมันรักลูกของมันมากนะมันจะไม่กินลูกของมันหรอกพระโพธิสัตว์ท่านก็ให้แม่เสือเนี่ยให้บริวารไปนำเศษเนื้อมาฤาษีเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วเลยให้ไปหาเศษเนื้อมาไอ้ทีนี้บริวารก็ไม่มาสักทีนึงไม่ทันแล้วนะแม่ก็กำลังจะกินแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเลยตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาว่าก่อนที่จะกระโดดลงไปนะถ้ากระโดดลงไปเลยก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันไม่ได้สิ่งที่ทำไปเนี่ยต้องมีประโยชน์เลยอธิษฐานจิตก่อนนะขอด้วยบุญกุศลที่สละชีวิตตรงนี้ให้เป็นพลวัตปัจจัยให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยตั้งกระโดดลงไปเสือก็อิ่มไม่ได้กินลูกของมันแล้วหลวงพี่ก็ตั้งความปรารถนาหมายถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยตั้งความปรารถนาในปัจจุบันก่อนอย่างเช่นหลวงพี่ก็ชีวิตพระก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะนั่งสมาธิทำความดีเรื่อยไปอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็คือสอบบาลีเอาให้ผ่านในที่เรียนบาลีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระปรมกายเวลาท่านเรียนบาลีกันท่านจะมีสูตรของท่านอยู่ก็คือว่ารับบุญไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตไปด้วยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเนี่ยก็อธิษฐานจิตนะให้ผ่านพอท1 2ผ่านพอท9สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย เรียนมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยนะท่านก็ตั้งความปรารถนาหรือว่าอยากจะบวชให้ได้วันต่อวันบวชไปเรื่อยๆก็ตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยเป็นความปรารถนาปัจจุบันแต่บุญที่เราทำแล้วเราอธิษฐานจิตก็จะส่งผลในปัจจุบันแค่ไม่เท่าไหร่ 20-30% แต่จะไปส่งผลเนี่ยในอนาคตทำปัจจุบันไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองแล้วความปรารถนาที่สองก็คือว่าเราทำบุญไป

พราะหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราอยากจะไปไหนของเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปไหนนะก็คงจะไม่มีใครอยากไปนรกหรอกเนาะเพราะน่ากลัวมากหนึ่งวันหนึ่งคืนก็เท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์แล้วชั้นที่ต่ำที่สุดนะชั้นแรกสัญชีวะเนี่ย1วัน1คืนเท่ากับ9ล้านปีแล้ว5ล้าน500ปีในนรกเนี่ยคือมันนานมากเหมือนในมินิซีรีส์ที่หลวงพ่อท่านทำไว้นั่นแหละเนิ่นนานดุจการหยุดนิ่งคือมันนานจริงๆนะนานจนเรานึกไม่ออกว่าโอ้มันนานขนาดไหนเนี่ยเหมือนเวลาถูกสต็อปเอาไว้ถ้าเทียบกับสวรรค์แล้วก็สวรรค์นิดเดียวไปเลยก็จึงเดียวแต่ในนรกเนี่ยนานมากเป็นสัดส่วนที่เทียบกันไม่ได้อย่ามาเทียบกันเลยดีกว่าเพราะมันนานเกินแล้วก็อยากไปสวรรค์ดุสิตบุรีวังบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ที่มีแต่พระโพธิสัตว์ผู้ที่เขารักในการสร้างบารมีอยู่เนี่ยเราก็อยากไปตรงนั้นแล้วต่อมาก็คือพอเรามาจุติใหม่หรือว่าเกิดมาใหม่เราอยากได้อะไรอยากในอยากได้อยากเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดในที่ที่มีพระพุทธศาสนาอยู่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเป็นต้นแล้วก็หวังอย่างนี้อย่างที่สองสิ่งที่หลวงพี่ปรารถนาเนี่ยก็คือเวลาทำบุญไปนะปรารถนาอย่างที่สองก็คืออยากจะให้บุญมาสอนตัวเองอยากจะให้บุญมาสอนตัวเองก็คือเวลาทำบุญไปเนี่ยอยากให้บุญมาเข้ามาอยู่ในใจเวลาบุญมาสอนตัวเองอาจจะคุ้นคำนี้ว่าเสียงในหัวเสียงในหัวที่ดีๆเขามาสอนเราในเรื่องของความคิดที่ดีคำพูดแล้วก็การกระทำถ้าความคิดดีเสียงในหัวดีคำพูดและการกระทำมันก็จะดีตามมาใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะทำบุญไปเรื่อยๆมีความสุขกับการสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปอย่างเนี้ยหลวงพี่ปรารถนาอันเนี้ยคืออย่างที่สองอย่างที่สามก็คือว่าทำบุญไปเพราะอยากจะใจใสอยากจะใจใสคือใจใสเอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้ตอนปฏิบัติธรรมนั่นแหละเวลาเราใจใสๆแล้วเราปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติธรรมง่ายเนาะแล้วพอปฏิบัติธรรมง่ายเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเพิ่มชั่วโมงนั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขโดยเฉพาะเราเป็นลูกหลวงพ่ออยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวันนะหลีกหนีการปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะเอาตัวรอดได้กลับไปในที่ที่เราอยากจะไปได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้มากๆมีวิธีการเดียวนั่นแหละแล้วก็อย่างที่สองก็คือเอาใจใสเนี่ยเอาไปไว้ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ใกล้จะละโลกเรามองไปไกลนิดนึงอาจจะมองไปไกลนิดนึงแล้วก็อยากจะเอาไปใช้ก่อนที่เราใกล้จะตายนั่นแหละเพราะว่าในตอนนั้นก็ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เนาะเวลาเราทำบุญแล้วใจใสเนี่ยเหมือนอย่างเช่นว่าเดินเดินไปอย่างพี่ก็เคยเดินเดินไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็นึกถึงบุญออกบุญก็นึกถึงบุญว่าทำบุญนั้นบุญนี้บุญนั้นมันจะเกิดความปลื้มปิติใจขึ้นมาเดินเดินอยู่ต้องหยุดหยุดก่อนเอ๊ะทำไมวันนี้แปลกๆทำไมอยู่ดีนึกถึงบุญออกอย่างเงี้ยมันก็จะปลื้มแล้วก็ยืนหลับตาอยู่งั้นแหละก็ไม่ได้สนใจว่าใครเขาจะนึกอะไรนะแต่นึกถึงบุญแล้วมันปลื้มดีไอ้ความปลื้มปิติตรงนั้นแหละเอามาใช้ในการนั่งสมาธิในการปฏิบัติธรรมได้นะหลวงพี่ก็หวังอยู่3เรื่องหลักๆอย่างนี้แหละก็คือความปรารถนาอะไรในปัจจุบันหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตอนที่เราเกิดมาเกิดใหม่อย่างที่สองก็คืออยากจะให้บุญมาสอนตัวเรา

เองเยอะๆให้เรามีโอกาสทำความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายคืออยากจะให้ใจใสแล้วก็จะได้เอาเวลาไปนั่งสมาธิเอาเวลาช่วยเหลือเราในตอนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าบางคนอะไรล่ะอาการของคนใกล้จะตายอย่างเงี้ยเนาะถ้าไปดีก็จะยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มแย้มเบิกบานมีความสุขแต่ถ้าไปไม่ดีก็จะเอามือกวักไขว้เหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างเงี้ยเหมือนกับนายจันทสุกลิกใช่ไหมที่ฆ่าหมูมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็ใกล้จะตายเนี่ยก็ร้องแบบหมูเลยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์คนใกล้ตายเวลาเราใกล้จะตายอันนี้หลวงพี่ก็ฟังมาจากหลวงพ่อครูไม่ใหญ่อีกทีนึงนะจะมีอยู่3อย่างที่เราเห็นอย่างแรกก็คือการกระทำของเราเองทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันจะมาปรากฏอย่างเช่นการที่เราใส่บาตรทำบุญสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรพวกนี้เรื่องบุญต่างๆก็จะมาปรากฏหรือบางคนไม่เห็นการกระทำเห็นอะไรเอ่ยเห็นอุปกรณ์ในการทำความดีความชั่วเห็นขันใส่บาตรเห็นทัพพีบางคนชอบถวายพระป่าอะไรก็เห็นจีวรพระอะไรเงี้ยเห็นอุปกรณ์ในการสร้างความดีครับความชั่วเรายกไว้แล้วก็แต่ว่าคนจะเห็นทั้งการกระทำทั้งอุปกรณ์ในการกระทำของเราเองเนี่ยได้ชัดก็ต่อเมื่อเราทำเป็นอจินกรรมหรือเปล่าถ้าทำเป็นอจินกรรมเราก็จะเห็นภาพนั้นชัดเจนแต่บางคนไม่เห็นทั้งการกระทำไม่เห็นทั้งอุปกรณ์แต่เห็นอะไรเลยเห็นที่ที่จะไปเลยทีเนี้ยอันนี้ชัดเจนเลยว่ารู้เลยว่าตัวเองจะไปไหนเหมือนทำวิกาปาสกไงที่เห็นเทวดามายืนรอต้อนรับ6ชั้นเลยแล้วก็เลือกได้เลยเนี่ยเป็นไม่ใช่หล่อเลือกได้รวยเลือกก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้คือมีบุญได้เลือกก่อนแล้วก็เลือกได้ด้วยมีบุญอย่างเดียวเลยเนี่ยเลือกที่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้แล้วแต่ว่าอยากจะไปชั้นไหนเนี่ยธรรมิกาประสบก็เลือกไปดุสิตบุรีนะหรือบางคนไม่เห็นทั้ง3อย่างเลยไม่เห็นทั้งการกระทำไม่เห็นทั้งอุปกรณ์ในการทำความดีความชั่วไม่เห็นที่ทั้งที่ที่จะไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันปุ๊บปั๊บตายไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีก็รอ7วันทำไมถึงต้อง7วันด้วยนะหลวงพ่อได้ให้คำตอบไว้แล้วนะก็คือมีให้โอกาสในการนึกถึงบุญให้โอกาสในการนึกถึงบุญเราจะนึกออกไหม

ทำง่ายๆนะถ้าฟังทฤษฎีว่าให้นึกถึงบุญอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะตายไปเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อท่านบอกว่ามันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยถ้าไม่หมั่นนึกให้สม่ำเสมอทำให้เป็นอจินตกรรมเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะมันยากนะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นนึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละก่อนนอนแล้วก็นึกถึงบุญอะไรต่างๆให้ได้สม่ำเสมอนึกถึงบุญไปแล้วต้องนึกถึงบุญแล้วก็อยู่ในบุญให้ได้เยอะๆเนี่ยแล้วคนบางคนอะไรล่ะสัมภเวสีเนี่ยไม่ได้มีแค่ละจากโลกนี้ไปจากเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ที่มาจากสวรรค์เขาก็มีเหมือนกันนะเมื่อกี้หลวงพี่ลืมจะพูดอะไรต่อนะพอดีแถมไปไม่ได้มีจากโลกมนุษย์ที่ละจากโลกมนุษย์นี้ไปอย่างเดียวแต่ว่ามีจากสวรรค์ก็มีที่จุติลงมาจากสวรรค์แล้วก็รอเกิดกำลังหาพ่อหาแม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ที่มาจากนรกก็มีเหมือนกันที่กำลังอะไรล่ะผุดขึ้นมาแล้วก็เลือกรอที่จะไปเกิดอยู่เหมือนกันแต่สองอย่างเนี้ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอีกคนหนึ่งคือมีบุญ

ก็อาจจะไปเกิดในครอบครัวธุรกันดารสักหน่อยหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่ได้ครอบครัวมีพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐินะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาแล้วนะซึ่งเราจะเห็นว่าพ่อแม่บางคนเวลาต้องการลูกที่มีบุญมาเกิด

นึกถึงมหาบูชนียาจารย์ให้ได้บ่อยๆสม่ำเสมอนึกถึงไว้ที่กลางท้องของเราแค่นี้บุญก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมเราก็ตั้งใจทบทวนดูให้ดีว่าการกระทำของเราเรื่องไหนที่ยังบกพร่องอยู่แล้วก็ตั้งใจทำความดีให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องการสร้างบารมีทำความดีให้ได้เต็มที่เต็มกำลังหลวงพ่อท่านบอกอะไรมาแล้วก็ลุยทำให้เต็มที่แต่สุดท้ายก็คือเรื่องของการทำสมาธิที่

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ

0: 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะ

ที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: เราจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะต้องนั่งธรรมะกันทุก
1: ร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางตอนนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสตอนนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลย

จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนะไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้ใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นก็ไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียด
กายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้นะที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์
พราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักนี่ผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเรานะ

เรียกว่ากายสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกลางศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดู

ไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดี

อารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุด

เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอิริยาบถอยู่ในความควบคุมของหมองใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาก็แล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนวิชาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

ใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งๆ

นุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกาย

เหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: ับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ใด

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได
1: ้โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: อริหารัน

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้แล้วในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ครัวจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตราย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันสูง

คุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่การปฏิบัติธรรมเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราปรารถนาจะได้บุญมากๆอยากให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะบุญกุศลและความบริสุทธิ์ความดีงามทุกอย่างรวมประชุมอยู่ในพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้าทุกคนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมกายโลกจะพบสันติสุขที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ท่าโขลงวิชาการ Learning Plusจัดแสดงเทศกาลวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงภายใต้แนวคิดเปิดโลกธรรมะให้ใกล้คุณกว่าอย่างที่เคยค่ะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ท่าโขลงวิชาการ Learning Plus ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่จัดกิจกรรมอีก3แห่งในจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของเด็กและเยาวชนพร้อมยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21โดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงอย่างเต็มกำลังค่ะในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายเทพสุริยาสะอาดท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงนายองอาจนทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจาก16จังหวัดภาคกลางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระมหาทัตธรรมธรรมทัชโชผู้แทนสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกและนายองอาจนทธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรผู้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเพื่อเชิดชูความร่วมมือของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในการสนับสนุนการจัดงานด้านวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในโอกาสนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีกล่าวว่าการแข่งขันทักษะวิชาการเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติพร้อมเน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: คมโลกค่ะซึ่งในฐานะภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสากลได้รับเกียรติจากจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลเมืองท่าโขลงให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริง Virtual Reality Experience ภายใต้แนวคิดเปิดโลกธรรมะให้ใกล้คุณกว่าอย่างที่เคยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality ที่จำลองบรรยากาศเสมือนจริงพาทุกท่านเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเรียนรู้หลักธรรมในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลค่ะนอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังได้ประชาสัมพันธ์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกถ่ายทอดคุณค่าชีวิตกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยค่ะ
1: วันนี้เทศบาลท่าโขลงร่วมกับวัดพระธรรมกายได้เปิดพื้นที่ในการให้เยาวชนของชาติได้มาแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในงานการแสดงทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ประจำปี2569โดยทางเทศบาลท่าโขลงได้ขอความร่วมมือวัดพระธรรมกายได้เปิดพื้นที่ของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดโครงงานต่างๆซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากทั่วภาคกลางจำนวนกว่า 15,000 ท่านมาร่วมการแสดงทักษะทางวิชาการโดยมีโครงงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมและภาษามาร่วมกันและมีนักวิชาการจากหลายภาคส่วนมาเป็นกรรมการให้คะแนนในการประกวดครั้งนี้ซึ่งการประกวดทักษะวิชาการในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มาแสดงความรู้ความสามารถและนำความรู้ความสามารถที่ได้มาต่อยอดในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสัมมาอาชีวะต่อไปโดยวัดพระธรรมกายได้มีบทบาทในการให้อนุเคราะห์พื้นที่ทั้ง 2,000 ไร่ในการประกวดครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังได้อนุเคราะห์โดยการออกร้านแจกขนมและน้ำดื่มเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนได้สดชื่นผ่อนคลายในช่วงเวลาพักจากการประกวดทักษะวิชาการด้วยการให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นภารกิจในด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่วัดพระธรรมกายได้กระทําร่วมกับชุมชนและเป็นสาธารณสงเคราะห์คือเป็นการอนุเคราะห์แก่ชุมชนซึ่งไม่ใช่เฉพาะชุมชนรอบวัดแต่เป็นชุมชนในภาคกลางโดยรวมในหลายจังหวัดซึ่งครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมถึงท่านศรัทธาสาธุชนที่ได้เปิดพื้นที่และให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยเจริญพร
2: ในวันนี้นะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ร่วมกับคณะศรัทธาสาธุชนและเหล่าอาสาสมัครรวมด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มาร่วมกันทำหน้าที่ในการนำเสนอนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาซึ่งนำนวัตกรรมการศึกษาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลนั่นคือวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงด้วยเทคนิค VR มานำเสนอภายในงานมหกรรมการแข่งขันทางวิชาการซึ่งมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล16จังหวัดภาคกลางมาร่วมแข่งขันนะครับโดยมีจังหวัดปทุมธานีเทศบาลเมืองท่าโขลงเป็นเจ้าภาพในขณะเดียวกันก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ได้ชมวัดพระธรรมกายผ่าน VR ด้วยนะครับเสมือนกับได้ชมพระมหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่อุโบสถพระไตรปิฎกหรือสถานที่ต่างๆในวัดเสมือนกับได้มาด้วยตัวเองเลยนะครับผ่านโลกเสมือนจริงเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เกิดความสนใจแล้วก็จะได้มาเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายต่อไป
0: ค่ะคุณผู้ชมคะที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ ได้น้อมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำ

ฝนถวายแด่คณะสงฆ์ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจตลอดช่วงจำพรรษา3เดือนค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์รวมทั้งคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้น้อมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแด่คณะสงฆ์ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสืบสานโบราณประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปแล้วค่ะยังเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ค่ะรวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสร้างความอิ่มบุญและประทับใจให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการถวายเทียนพรรษาพุทธศาสนิกชนก็จะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลา3เดือนสมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยแต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยลงไปญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าหรือถ่านไฟฉายแทนแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ค่ะได้จัดกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เขต2และสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน64ท่านจาก57โรงเรียนค่ะโดยได้รับเกียรติจากดร.เรนิศราผู้อ่อนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีนางสาวพัชรีโคตุรพันธ์ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกผู้แทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากลกล่าวรายงานและภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระมหาสัตสิพงศ์สิริรัตโนพระอาจารย์ประจำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกชมรมพุทธศาสตร์สากลได้นำคณะครูปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมบรรยายธรรมพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและให้โอวาทพร้อมกำลังใจแก่คุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะจากนั้นคุณครูเทพพิทักษ์พลอยดอนคาหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการการสร้างเด็กดีวีสตาร์และการจัดกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบความดีพร้อมสะท้อนผลลัพธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนนางสาวณภชนกสุรวิชัยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแนะนำภาพรวมโครงการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา 2560

19รวมถึงแนะนำสื่อนวัตกรรมและเอกสารประกอบการเรียนก่อนส่งมอบสมุดบันทึกความดี321จำนวนกว่า 3,500 เล่มเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมในสถานศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดโครงการ One Day Meditation Retreat ค่ะเชิญชวนชาวท้องถิ่นและผู้สนใจเข้าร่วมเติมพลังใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะกัลยาณมิตรนรกมลแม็กกี้ร่วมกับกลุ่มเสบียงบุญลูตันได้จัดโครงการ One Day Meditation Retreat ณวัดพระธรรมกายลอนดอนค่ะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า20ท่านเพื่อเรียนรู้การฝึกสมาธิและพัฒนาความสงบภายในโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศสุตตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระมหาสราญปิยนโรและพระชารีวังสะทโรเป็นพระวิทยากรถ่ายทอดหลักการทำสมาธิและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ The Art of Stopping the Mind Stretching เพื่อการผ่อนคลายร่างกายการนั่งสมาธิ Mindful Movement นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อ The Essence of Dhammakaya พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในภาคปฏิบัติกับพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดซึ่งพระอาจารย์ท่านได้เมตตาตอบคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิค่ะโดยตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้ความสุขความประทับใจและความสงบภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสนุกสนานพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆร่วมกันภายหลังจบโครงการชาวท้องถิ่นต่างแสดงความประทับใจโดยหลายท่านเปิดเผยว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความเบากายสบายใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งอย่างตั้งใจจะนำทักษะการทำสมาธินี้กลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของวัดพระธรรมกายลอนดอนในการทำหน้าที่เผยแผ่สันติภาพโลกและสันติสุขภายในให้อย่างรากลึกในจิตใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีหล่อเทียนพรรษาต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีสาธุชนมาร่วมกันสืบสานประเพณีไทยและสั่งสมบุญร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณแม่บุญมีมณีพรจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญหล่อเทียนพรรษาประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรวิรุธและกัลยาณมิตรมณีวันพงศวัตรพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทธรรมเรื่องการฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญาและการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมค่ะจากนั้นได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษาการนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และน้ำถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้ร่วมการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มด้วยพระทรงพลธรรมโสภโนท่านประธานสูงได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายยารักษาโรคโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรประภาพรคาวเดรอนกัลยาณมิตรอัครพักตรานและกัลยาณมิตรมาลีแดงส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรณัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันรับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญของวันเข้าพรรษาและการหล่อเทียนพรรษาอีกด้วยค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาเพื่อเตรียมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานร่วมกันซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและปิติใจเป็นอย่างยิ่งของยอดกัลยาณมิตรผู้รักในการสั่งสมบุญทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมการสั่งสมบุญกุศลและสร้างความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่จากนั้นเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรวรรณครคอรี่และกัลยาณมิตรอุไรวานเบิร์ดพิธีถวายกองบุญบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกแลนด์กัลยาณมิตรรัชนีเออร์เกนและกัลยาณมิตรวรรณครคอรี่ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหาวัฒนาทิตพัทโทซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องบุพพาเปตพลีซึ่งไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการฝึกหัวใจให้เต็มไปด้วยความกตัญญูความเสียสละและการระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณการอุทิศส่วนกุศลเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความดีของผู้ยังมีชีวิตกับความปรารถนาดีต่อผู้ล่วงลับและไม่ว่าผู้ล่วงลับจะได้รับส่วนบุญหรือไม่ผู้ทำบุญย่อมได้รับอานิสงส์จากจิตที่ผ่องใสของตนเองจากนั้นก็ได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจ

เบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรในวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดนครราชสีมาอันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดอุดรธานีอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดบึงกาฬและอันดับ10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง12อันดับ7แก้วภูธร1อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง10และอันดับ10นครหลวง11ค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 น.ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายค่ะและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-202-08-7ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอาสังนะฉินไทยะสุขขาคะมายะเมื่อต้องการความสุขไม่พึงสิ้นหวังสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมพวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การกระทำต่างๆจะดีหรือร้ายก็ตามล้วนเป็นผลมาจากความคิดทั้งสิ้นการกระทำที่ถูกต้องมาจากความคิดที่ดีเป็นกุศลการกระทำที่ไม่ถูกต้องมาจากความคิดที่เป็นอกุศลดังนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงก่อนสิ่งอื่นใดการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาความคิดให้สมบูรณ์ขึ้น

เฉพาะความคิดที่จะปรารภความเพียรนั่งสมาธิให้ต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายเป็นความคิดที่ประเสริฐสุดต้องอาศัยความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและความเพียรซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดความคิดก็จะเป็นระเบียบมีพลังความสร้างสรรค์อย่างไม่รู้หมดสิ้นการนั่งสมาธิทุกๆวันจะทำให้ใจเราสงบเยือกเย็นมีความสุขความเบิกบานเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ตัวของเราเองเมื่อสั่งสมใจหยุดนิ่งจนถูกส่วนแล้วก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายที่ใสสว่างซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นหลักประกันของชีวิตอย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทานสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลนั้นไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานอีกทั้งไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าเราน่ะจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเช่นเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนทั้งหลายแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้แล้วจิตจะเริ่มใสเกิดความปลื้มใจและปีติสมนัสเขาให้ทานคือข้าวและน้ำเป็นต้นแล้วย่อมเขาถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพระนิมิตวสวดีสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในจักรมาวจรภูมิสวรรค์ชั้นนี้มีนามว่าปรินิมิตวสวดีภูมิเป็นที่อยู่ของเหล่าทวยเทพซึ่งเสวยเป็นจากกามคุณอันเป็นทิพย์ที่วิเศษสุดด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเพราะว่าเมื่ออยากได้อะไรเนี่ยก็จะมีเทพบริวารคอยเนรมิตให้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเนรมิตเอาเองคือมีเทพบริวารที่รู้ใจเจ้านายจัดการให้ทุกเรื่องเช่นรู้ว่าวันนี้เนี่ยเจ้านายอยากสวมใส่ทิพยภูษาอาภรณ์ชุดไหนอยากไปเที่ยวที่ไหนพอรู้ว่าเจ้านายปรารถนาจะเสวยสุทาโภชนิดใดน่ะก็จะช่วยเตรียมการจัดแจงเนรมิตให้ทันทีถวยเทพชั้นนี้จึงเสวยสุขสมบัติกันอย่างเต็มที่ราวกับผู้นิรทุกข์แต่ความเป็นอยู่ของผู้ที่อุบัติในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือฝ่ายที่มีจอมเทพนามว่าท้าปรนิมิตวะเทวราชทรงปกครองเหล่าทวยเทพให้ได้รับความสุขสำราญและมีท้าปรนิมิตวะสวดีมานเป็นผู้ปกครองบริวารอีกกลุ่มหนึ่งเรื่องท้าปรนิมิตวสวดีมานนั้นเราค่อยมารับฟังกันในวันต่อไปสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่ทำบุญกุศลแล้วได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นนี้เรื่องที่จะเล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของหญิงงามเมืองหรือหญิงโสเภณีผู้พลิกผันชีวิตจากปุถุชนธรรมดากลายมาเป็นยอดหญิงผู้มีจิตใจงดงามสูงส่งจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อละโลกแล้วทั้งกายและใจก็สูงส่งยิ่งขึ้นตามไปด้วยคือได้ไปบังเกิดเป็นเทพนารีในสวรรค์ชั้นพระนิมิตวสวดีเรื่องของนางยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนางได้พลิกผันวิถีชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้างเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะ

เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารมีอุบาสิกาผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนท่านหนึ่งชื่ออุตตราเธอได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีซึ่งยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะคนในครอบครัวฝ่ายสามีทั้งหมดนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเนื่องจากนางเป็นพระโสดาบันจึงอยากหาโอกาสสั่งสมบุญบ้างหลังจากเข้าพรรษาไปได้2เดือนครึ่งเหลืออีกประมาณ15วันก็จะหมดช่วงเข้าพรรษานางมีความปรารถนาอยากจะทำบุญให้ทานอย่างมากจึงตัดสินใจขอเงินจากพ่อ 15,000 กหาปณะเพื่อจะนำมาเป็นค่าจ้างหญิงงามเมืองหรือหญิงโสเภณีชั้นสูงนางหนึ่งนามว่าสิริมาเพื่อให้มาดูแลสามีแทนโดยจ่ายค่าจ้างให้วันละ 1,000 กหาปณะส่วนตัวเองก็จะเอาเวลาที่เหลือน่ะไปทำบุญตามชอบใจโดยไม่มีความหึงหวงสามี

ถึงป่านนั้นก็รับปากว่าจะทำหน้าที่คอยปรนิบัติสามีของนางให้อย่างเต็มที่ฝ่ายสามีของเธอก็ยินยอมพร้อมใจไม่ได้รับคำอนุญาตแล้วนางอุตตราก็กราบนิม

ซึ่งการทำบุญครั้งนี้เธอได้เป็นแม่งานในการจัดแจงกิจทุกอย่างทั้งหมดก่อนถึงวันมหาปวารณา1วันสามีผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิของเธอได้ยืนมองไปทางโรงครัวทางหน้าต่างก็เห็นภรรยากำลังง่วนอยู่กับงานครัวเนื้อตัวขมุกขมอมไปด้วยขมเหลาควันไม่ยอมพักเลยจึงคิดว่านางช่างโง่เขลาไม่รู้จักอยู่สุขสบายมัวแต่ไปอุปถากสมณะโลนคิดอย่างนั้นแล้วก็ขำแล้วก็หัวเราะเมื่อหญิงงามเมืองสิริมาซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเห็นกิริยาสามีของนางอุตรานั้นก็เกิดลืมตัวสำคัญตนผิดเด็กเกิดความหึงหวงและโกรธนางอุตราจึงได้เดินเข้าไปในครัวตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านพอได้ที่ดีแล้วก็ตรงรีบเข้าไปหานางอุตราเมื่อนางอุตราเห็นอาการของนางสิริมาที่เดินเข้ามาหาด้วยความโกรธก็แผ่เมตตาไปถึงนางว่าหญิงสหายของเรานี้เนี่ยมีอุปการะต่อเราเป็นอย่างมากเราทำบุญกุศลก็เพื่อหวังความสุขในพระนิพพานจักรวาลนี้ก็แคบนักพรหมโลกก็ยังต่ำเกินไปแต่บุญคุณของหญิงนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าเราโกรธก็จะเวียนว่ายตายเกิดผูกพยาบาทอยู่ในกามภพนี้เพราะอาศัยนางแท้ๆเนี่ยเราจึงได้โอกาสถวายทานและฟังธรรมแต่เรามีความโกรธต่อหญิงสหายนี้แม้แต่น้อยขอเนยใสนี้จงลวกเราเถิดแต่หากไม่มีความโกรธก็ขอจะได้ลวกเราเลยเนยใสที่เดือดพล่านที่นางสิริมาถือมานั้นได้ถูกราดลงบนศีรษะของนางอุตราแต่ด้วยอนุภาพแห่งการเจริญเมตตาจิตเนยใสนั้นก็ได้เป็นเหมือนน้ำเย็นชโลมกายไม่สามารถทำอันตรายต่อนางได้เลยฝ่ายหญิงรับใช้เห็นนายถูกทำร้ายต่างก็รุมทุบตีนางสิริมาจนล้มลงบนพื้นเมื่อนางอุตราเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามปรามและได้ถามถึงสาเหตุที่มาทำร้ายตนเมื่อทราบความแล้วจึงกล่าวอบรมและได้ให้ไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำอุ่มและได้ทาน้ำมันซึ่งหุงถึง100ครั้งด้วยตนเองเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นางสิริมาก็รู้สึกตัวสำนึกผิดคิดว่าตนได้ทำกรรมหนักเสียแล้วจึงได้กราบขอขมาในความผิดครั้งนี้นางอุตราเป็นผู้ฉลาดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงกล่าวว่าตัวฉันเองเป็นผู้มีบิดาแต่หากปุณณเศรษฐีผู้เป็นบิดาในวัฏฏะและบิดาในวิวัฏฏะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองท่านยกโทษให้เราก็จะยกโทษให้นางสิริมาจึงบอกว่ารู้จักแต่ท่านปุณณเศรษฐีแต่ไม่มีความคุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางอุตราจึงอาสาว่าจะพาไปเข้าเฝ้าเองเพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันมหาปวารณาพระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุสงฆ์จะเสด็จมารับพัตตาหารที่นี่เธอจงถือเครื่องสักการะมาแล้วขอให้พระองค์อดโทษเถิดนางสิริมาจึงกลับไปที่บ้านของตนเองได้หญิงบริวารตระเตรียมอาหารที่ประณีตต่างๆรุ่งเช้าก็ถือเครื่องสักการะถวายแด่พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อทรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนางสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้หมอบลงใกล้แทบพระบาทของพระบรมศาสดาพร้อมกับทูลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระบรมศาสดาทรง

สอนว่าบุคคลควรชนะความโกรธหรือคนที่มักโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงไม่เห็นว่าใจของเธอเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจสี่นางสิริมาก็ได้ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาสุดท้ายตัวเธอเองพร้อมด้วยบริวารก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลนี่ก็เป็นฉากหนึ่งของชีวิตหญิงงามเมืองผู้คลุกคลีอยู่กับกิเลสตัณหาแต่สามารถถอนตนออกจากวังวนเหล่านี้ได้โดยยกใจขึ้นสู่กระแสพระนิพพานแล้วเลิกจากการเป็นหญิงงามเมืองตลอดไปส่วนว่าฉากชีวิตต่อไปของเธอจะเป็นอย่างไรนางได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้จึงเป็นเหตุให้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวดีเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนมันสั่งสม

กระพัดตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจาริกเผยแผ่พระพุทธธรรมในโกศลรัฐช่วงมัชฌิมกาลภิกษุสามเณรจากพระอารามหลวงเชตวันเป็นจำนวนมากได้ตามเสด็จมาด้วยเช่นทุกพรรษาที่ผ่านมาครั้งนี้พระองค์ทรงนำหมู่ภิกษุสงฆ์มาถึงเขตแดนหมู่บ้านนรปานที่ซึ่งร่มรื่นเนื่องจากมีบึงน้ำใสอยู่หลังราวป่าเป็นที่สบายะแก่หมู่สงฆ์ยิ่งนักพุทธสาวกทั้งหลายจึงแยกย้ายกันหาที่ลาดปูอาสนะรายรอบสระน้ำกว้างใหญ่ในป่านั้น
1: สามเณรเองก็ต้องสำรวมกายใจให้ดีนะอย่าเล่นน้ำซุกซนรบกวนพระผู้ใหญ่ท่านล่ะ
2: ขอรับน้ำใสแจ๋วเลยลงไปแช่คงจะเย็นสดชื่นดีนัก
3: ใช่ใช่ใช่เดินทางมาร้อนๆน่ะต้องขอลงไปแช่สักหน่อย
0: ภิกษุหลายรูปเมื่อจัดการกิจวัตรเรียบร้อยดีแล้วก็ลงสมณะในสระภิกษุรูปหนึ่งเห็นต้นอ้อขึ้นอยู่ชุกชุมก็คิดอยากได้กล่องใส่เข็มซึ่งทำมาจากข้อปล้องต้นอ้อขึ้นมาน
1: านๆทีจะเจออ้อลำสวยๆอย่างเนี้ยเอาไปทำเป็นกล่องใส่เข็มน่าจะดีพวกท่านน่ะต้องการใช้กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำเผื่อ
4: ดีเลยท่านเราก็อยากจะหาที่ใส่เข็มมานานแล้วของเก่าที่ใช้อยู่เก่าเต็มที
1: เนนไปชักชวนพี่น้องสัก 2-3 รูปนะพากันตัดต้นอ้อให้หลวงที่ทำกล่องเข็มสักหลายๆปล้องหน่อยจะได้อาบน้ำอาบท่าซะด้วยเลยไง
2: ขอรับนิมนต์หลวงพี่ส่งน้ำให้สบายเถอะกระผมอาจจะตัดอ้อให้เอง ดีใจจังได้เล่นน้ำแล้วตัดอ้อให้หลวงพี่เสร็จก่อนค่อยเล่นละกัน
0: การที่ภิกษุสั่งให้สามเณรช่วยกันตัดต้นอ้อครั้งนั้น

0: กลายเป็นเหตุอัศจรรย์เพราะเหตุว่าอ้อลำไหนๆในสระก็หาข้อหาปล้องให้ตัดใส่เข็มไม่ได้เลย
1: อะไรกันเนี่ยลำนี้ก็อีกเป็นรูกลัวตลอดทั้งต้นเลย
2: ของเราก็เหมือนกันตัดกี่ต้นกี่ต้นก็ไม่เห็นมีข้อเลยสักต้น
3: โอ้ยทำไมยากเย็นจังแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เล่นน้ำสักทีละเนี่ยเรื่องมันแปลกๆอยู่นะไปบอกหลวงพี่ดีกว่า
0: สามเณรพบเหตุประหลาดเช่นนี้ก็รีบขึ้นจากสระน้ำไปบอกแก่ภิกษุ
3: หลวงพี่ขอรับก็เรื่องประหลาดขึ้นขอรับแล้วผมกับเพื่อนๆไปตัดต้นอ้อตั้งหลายต้นแล้วแต่ไม่พบต้นใดที่มีข้อเลยสักต้น
4: แปลกจริงๆตามธรรมชาติแล้วเนี่ยอ้อก็ต้องมีปล้องมีข้ออยู่แล้วนี่นาประหลาดจริง
0: ๆภิกษุเมื่อได้ฟังเรื่องประหลาดของต้นอ้อก็นำปล้องต้นอ้อนั้นไปหาพระอาวุโสและเล่าเรื่องให้ทราบตามลำดับ
5: โอ้ต้นอ้อไม่มีข้อเป็นก้นกลองให้เก็บเข็มได้จริงๆประหลาดแท้ๆ
4: แปลกจริงๆทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้นะพวกเราอ่ะคงต้องกราบขอพระกรุณาจากพระพุทธศาสดากันอีกแล้ว
0: เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทอดพระเนตรต้นอ้อซึ่งกลายมาเป็นรูกรวงตลอดโดยไม่มีข้อปล้องดังคืนก็ทรงรู้ด้วยญาณบุพเพนิวาสานุสติคือพระญาณระลึกชาติในทันทีถึงพระชาติครั้งหนึ่งของพระองค์ซึ่งอธิษฐานไว้ในต้นอ้อสัตว์นี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาที่คุณให้ภิกษุทั้งหลายทราบเหตุนั้นจึงตรัสนรปานชาดกขึ้น

0: ือขึ้นไปของนรบาทหมู่บ้านบัดนี้ในอดีตเป็นป่ากว้างที่มีพญาวานรใหญ่ปกครองบริวารอยู่หลายร้อยตัวกินมหันต์อันทรมานฤดูหนึ่งมาถึงเร็วจนพญาวานรรับสถานการณ์ไม่ทัน
1: เฮ้ยร้อนจริงๆทั้งร้อนทั้งแห้งแล้งพืชผลพลาหารพากันเหี่ยวเฉาไปหมดน้ำท่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เหือดแห้งลงเราเป็นผู้นำต้องทำอะไรสักอย่างจะรอบุญวาสนามาช่วยไม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นน่ะพวกลิงบริวารของเราก็อดตายกันหมด
0: พญาวานรเรียกประชุมใหญ่ให้เครือข่ายทั้งหมดของป่ามารับทราบวิกฤตและช่วยกันหาทางออกซึ่งมีทางรอดเดียวที่เห็นคืออพยพไปหาแหล่งที่อยู่อื่น
1: ทางเดียวที่พวกเราจะรอดก็คือต้องอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นพวกเราจะแบ่งเป็นส่วนๆออกเดินลงไปทิศใต้จนกว่าจะพบสระน้ำลำธารและอาหารอันอุดมสมบูรณ์เราจึงจะหยุดพัก
2: งานเข้าแล้วเรา
3: ย้ายก็ดีเหมือนกันทนอยู่ที่เนี่ยเราอดตายกันแง่
0: เมื่อแบ่งอาหารมื้อสุดท้ายกันหมดแล้วพญาวานรก็บัญชาการให้ฝูงอพยพลงทิศใต้ที่ยังมองเห็นว่าพอจะอาศัยอยู่กินได้ฝูงลิงเดินออกจากบ้านเก่าถึง3วัน3คืนจึงหมดซึ่งพญาวานรจะติดตามรั้งท้ายระวังภัยให้ท้ายขบวน
1: เอาละพวกเราเดินทางกันได้แล้วจงรักษาวินัยกันเอาไว้เราจะตามไปเป็นตัวสุดท้ายเอง
0: บริวารทุกตัวมีวินัยและความอดทนเป็นเลิศแม้ยามค่ำคืนก็ไม่ได้พักผ่อนสู้ออกสูดดมไอชุ่มชื้นและสะกดรอยตามกลิ่นไอน้ำไปไม่ย่อท้อ
3: เหนื่อยจังเมื่อไหร่จะถึงแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่ใหม่ของเราสักที
2: อดทนไว้ก่อนเถิดเจ้าลองสูดกลิ่นไอ้น้ำดูสิข้าว่าอยู่ไม่ไกลหรอก
0: เราวานอนเดินทางกันทั้งวันทั้งคืนจนลุกเข้าอีกวันกลางแสงตะวันที่เผาจนขนใกล้ไม่เปลี่ยนนั้นหน่วยข่าวแถวหน้าก็พบป่าและสระน้ำสมปรารถนา
2: เราดูนั่นสิสระน้ำนี่นะเราเจอสระน้ำแล้วเฮ้ย
3: จริงๆด้วยโอ้โหสระน้ำใสแจ๋วเลยดีใจจังเลยในที่สุดเราก็พบแหล่งที่อยู่ใหม่แล้ว
2: รีบแกล้งพญาวานรเร็วเข้าเถอะพวกเรารอดกันแล้ว
0: ไม่ช้าโขดหินต้นไม้และพื้นหญ้ารอบสระน้ำกว้างใหญ่ที่ถูกค้นพบก็เต็มไปด้วยบริวารลิงที่ทยอยกันมาถึงเรื่อย
2: โอ้โหพักพวกเราทยอยกันมาแล้วอีกไม่ช้าพญาวานรก็คงจะเดินทางมาถึง
3: ดูสิพวกเราน้ำใสน่ากินมากเลยเมื่อไหร่พญาวานรจะมาถึงสักทีน้าน
2: ั่นน่ะสินะรอพญาวานรก่อนละกันพวกเรา
0: แม้จะเหนื่อยและหิวกระหายสักเพียงใดแต่เมื่อพญาวานรผู้นำฝูงยังมาไม่ถึงบริวารทุกตัวก็มีอาหารลงดื่มกินน้ำในสระได้
2: พวกเราใจเย็นไว้รอพญาวานรก่อนอย่าเผลอแอบกินน้ำก่อนล่ะ
3: รู้แล้วล่ะน่าพวกเราเป็นวานรที่มีกฎมีระเบียบไม่ทำอย่างนั้นหรอก
0: จนอาทิตย์อัสดงลงไปก็ยังไม่มีลิงตัวไหนละเมิดกติกาของฝูงวานรทุกตัวรอคอยหัวหน้าอย่างอดทนอยู่ริมสระน้ำนั้นซึ่งนั่นเป็นการดีที่สุดสำหรับฝูงลิง
3: เมื่อไหร่หัวหน้าเราจะมาสักทีล่ะเย็นแล้วนะ
2: อดทนไว้เถอะยังไงก็ต้องรอก่อนเจ๊ก
0: ในก้นสระอันลึกล้ำนี้ยังมีอสูรน้ำตนหนึ่งอาศัยและยึดถือว่าน้ำทุกหยดในสระเป็นของตนมันตั้งกฎว่าใครก็ตามหากย่างก้าวลงมาในสระก็จะถูกลงโทษแม้เหล่าวานรจะไม่รู้ถึงภัยที่มีก้นสระแต่ฝูงลิงก็ไม่ประมาทยังรักษาวินัยรอพญาวานรแม้จะหิวกระหายเพียงใดก็ตาม
4: เฮ้ยพวกมันรออะไรอยู่เนี่ยลงมาให้ข้าลงโทษบ้างสิ หิวอยากกินลิงโอ้ยลงมากันสักทีสิพวกเจ้าอ่ะหิวกระหายอยู่ไม่ใช่เหรอลงมากินน้ำดิสักนี่สิข้าจะได้กินพวกเจ้าซะเลย
0: คืนนั้นผ่านไปก็ยังไม่มีใครละเมิดกฎของฝูงจนแสงแรกของอรุณวันใหม่เบิกฟ้าพญาวานรก็นำบริวารที่ยังหลงเหลือไว้เดินทางมาถึง
3: นั่นเพื่อนๆพวกเราขบวนสุดท้ายมาถึงแล้ว
5: พญาวานรมาแล้วพวกเรา
2: โอ้โหดีใจจังเลยพวกเรามากันครบแล้วนะ
0: วานรใหญ่ซึ่งนำฝูงมานานก็มียานบารมีสั่งสมแต่อดีตชาติเพราะบำเพ็ญความดีไว้ทุกชาติจึงเฉลียวฉลาดไม่ประมาทต่อเหตุการณ
1: ์โอ้สระน้ำเนี่ยดูลึกลับจริงๆมีรอยเท้าสัตว์ต่างๆเฉพาะแต่ที่เดินลงไปในสระเท่านั้นแล้วทำไมนะถึงไม่มีรอยเท้าขึ้นมาจากสระเลยล่ะ
0: พญาวานรเห็นภัยร้ายที่อยู่ก้นสระจึงนึกชมเชยบริวารที่เชื่อฟังไม่เห็นแก่ความหิวโหยลงไปดื่มกินน้ำเหมือนสัตว์อื่น
1: ๆดีนะที่บริวารของเราทุกตัวน่ะอยู่ในวินัยไม่เช่นนั้นหากเผลอลงไปกินน้ำในสระต้องเกิดอันตรายแน่ๆ
0: เมื่อใช้สติพิจารณาถี่ถ้วนแล้วพญาวานรใหญ่ก็หัวเราะก้องลงไปในสระนั้น
1: เรารู้ว่าสระน้ำเนี่ยมีอสูรคอยกินเนื้อผู้อื่นอยู่จงปรากฏตัวมาคุยกันเถอะ
0: อสูรตัวเขียวโกรธเกรี้ยวที่มีผู้รู้ทันจึงผงาดขึ้นมาขู่ทางปากบ้า
4: ช้าช้ารู้แล้วเป็นไงรอจนหิวตายก็ตามใจเจ้าแต่อย่าเผลอก้าวลงน้ำเชียวล่ะไม่งั้นเราจะจับกินให้หมดฝูงเลย
0: พญาวานรใช้สติปัญญาหาวิธีดื่มกินน้ำโดยไม่ต้องลงไปในสระเมื่อสังเกตเห็นว่ารอบๆสระน้ำมีต้นอ้อขึ้นอยู่มากมายจึงตั้งสัตยาอธิษฐานเอาบุญบารมีที่สั่งสมไว้เป็นปัจจัย
1: ขอให้ข้อกล้องทุกข้อทุกลำของต้นอ้อในสระน้ำนี้จางหาย

0: ไปให้สามารถใช้ดูดน้ำดื่มกินได้บัดนี้เถอะ
1: อัศจรรย์ของแรงอธิษฐานแห่งบุญบารมีย่อมมีผลเสมอต้นอ้อในป่านรปาฏกาลนั้นก็ผ่านไร้ข้อกั้นเป็นกล้องรอยต่อในบัดดลบริวารซึ่งเป็นเสมือนหัวหน้าหน่วยกล้าหาญก็เข้าไปดึงและหักเอาต้นอ้อมาจากขอบสระเอามาแจกจ่ายกันในฝูง
2: เจ้าที่ตัวเล็กๆก็เหยียบตอต้นอ้อเข้าไปเก็บมาแต่อย่าให้เท้าแตะโดนผิวน้ำเชียวละ
3: ช่วยกันเก็บเข้าพวกเราจะได้ดูดกินน้ำกันให้ชุ่มฉ่ำไปเลย
4: น่ากลัวจริงๆดีนะเนี่ยที่พวกเราไม่มีใครลงมากินน้ำนั่นก่อนไม่งั้นล่ะโดนกินแน่นอน
1: สูนน้ำเมื่อเห็นว่าเหล่าวานรได้ดูดดื่มกินน้ำในสระโดยไม่ต้องลงมาในสระก็เกิดความโกรธ
5: อย่าพลาดตกลงมาในสระละกันแม้เพียงปลายขนแตะโดนน้ำนิดเดียวจะจับกินให้หมดฟูงเลย
2: เห็นหรือยังล่ะอสูรเอ๋ยบริวารของเราน่ะกินน้ำในสระได้โดยไม่ละเมิดกฎของเจ้าเลยสักตัวเดียว น้ำในสระเนี่ยช่างเย็นชื่นใจจริงๆเนาะพวกเรา
1: อสูรน้ำโกรธแค้นที่มิอาจจับผู้บุกรุกกินตามกฎได้เพราะลิงทุกตัวไม่ได้ลงในสระน้ำนั่นเอง
5: ดูมันทำหัวหน้ามันฉลาดอย่างนี้นี่เองพวกลิงคนหิวรออยู่ทั้งคืนได้อดเลยเล่า
4: ชื่นใจจริงๆพวกเราปักหลักหากินกันในป่าเนี่ยเถอะนะ
6: ใช่ข้าก็อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันมีทั้งน้ำและผลไม้เต็มไปหมดเลย
7: ดีนะที่หัวหน้าเราอ่ะทั้งเก่งและฉลาดพวกเราก็เลยสบายไร้ภัยอันตรายจิ๊ก
1: อสูรน้ำได้แต่เฝ้ามองความเป็นอยู่ของลิงอย่างสงบนับแต่นั้นมานานวันเข้าก็นึกชื่นชมและน้อมใจรับคำหลักสอนที่พญาลิงอบรมบริวารจนสิ้นอายุไขไปเกิดในภพภูมิใหม่ของตน
5: พญาวานรนี่น่านับถือจริงๆดูสิวานรทุกตัวอยู่ในโอวาทหมดไม่มีตัวไหนที่ทำผิดวินัยเลย
1: พญาวานรจึงอาศัยป่าใหญ่เบิกกว้างปกครองดูแลบริวารอย่างยุติธรรมสืบต่อมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าต้นอ้อในสระนรปาลมีรูกลวงตลอดก็เพราะแรงอธิษฐานในครั้งนั้นนั่นเองในพุทธกาลสมัยอสูรน้ำกำเนิดเป็นพระเทวทัตวานรบริวารกำเนิดเป็นพุทธบริษัทพญาวานรสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าทิสวาปัทมะนุตินังทิสวาโนตริตังปะถังนเรนวารึปิวิสามะเสวมังตวังวทิกสิเราเห็นแต่รอยเท้าเดินลงไม่เห็นรอยเท้าเดินขึ้นมาดังนั้นเราจักดูดน้ำดื่มด้วยลำคอท่านก็จะฆ่าเราไม่ได้

ัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมด

ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้

คือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรกันแล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟัง

ในเบื้องต้นแค่หายใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อน

การแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสธาตุแห่งความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบา

เทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งๆ นุ่มๆกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดนะความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไป

ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติ

ือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหา

ัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความอิติเบิกบานอาถานร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ กิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่างฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันตาวิสัพปโสเตทรัทธาสุขิตาวิลุนหาปุตตสัตเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

พ่อของลูกรับราชการอยู่ที่กรมปศุสัตว์ท่านเป็นคนใจดีมีน้ำใจแต่คุณพ่อชอบดื่มเหล้ามากดื่มเกือบทุกวันเลยพอท่านดื่มเหล้าเข้าไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะทุกครั้งที่พ่อดื่มเหล้าแล้วเมากลับบ้านจะอาละวาดดุด่าคุณแม่ทุกครั้งแต่คุณแม่ก็ไม่เคยเถียงเลยต่อมาพ่อก็ได้ไปมีภรรยาน้อยคุณแม่ก็รู้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยภายหลังพ่อก็ได้ย้ายไปอยู่กับภรรยาน้อยจนถึงคุณพ่อก็ยังแวะมาเยี่ยมลูกๆบ้านแต่ก็ไม่ได้ช่วยส่งเสียด้านเงินทองคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกทั้งสามคนเองมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อได้ดื่มเหล้าจนเมาแล้วมาหาแม่พ่อก็มาอาละวาดดุด่าแม่แถมยังได้ทำร้ายร่างกายคุณแม่อีกด้วยคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรเลยแต่ขออย่าตั้งแต่ยาวันนั้นเป็นต้นมาพ่อก็ไม่เคยมาที่บ้านของเราอีกเลยค่ะต่อมาภายหลังก็ได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วด้วยสาเหตุของการเสียชีวิตคือเย็นวันหนึ่งพ่อได้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆตามปกติที่หน้ากรมปศุสัตว์ตอนจะกลับพ่อได้เดินข้ามถนนเพื่อไปขึ้นรถที่จอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่ทันมองรถที่แล่นมาบนถนนเพราะตอนนั้นยังเมาอยู่ก็นึกว่ารถจะระวังคนทำให้ถูกรถชนศีรษะฟาดพื้นต้องผ่าตัดสมองถึง2ครั้งหลังจากนั้นอีก1เดือนพ่อก็เสียชีวิตลงด้วยวัย55ปีลูกเป็นลูกคนโตมีน้อง2คนเป็นหญิง1ชาย1โดยตอนที่ลูกยังเล็กก็จะมีโอกาสเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์กับคุณแม่ทำให้ลูกรักการนั่งสมาธิมากทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขานั่งสมาธิกันอย่างไรรู้เพียงแต่ว่าท่านั่งเฉยๆไม่คิดอะไรอย่างนี้มันทำให้ใจของลูกสบายปลอดโปร่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นลูกจึงนั่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นองค์พระซึ่งมีลักษณะใสมากอยู่ที่กลางท้องของลูกเห็นพระใสๆอยู่กลางท้องลูกซึ่งช่วงนั้นลูกมีความสุขมากเพราะมันชุ่มเย็นทั้งกายและใจลูกนี่นั่งมากนานแล้วลูกก็นั่งมองพระไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกนั่งแต่ลูกก็ยังเห็นองค์พระท่านอยู่กับลูกตลอดเวลาโดยลูกรู้สึกว่าองค์พระกับตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามลูกเดินไปทางไหนก็จะเห็นท่านไปตลอดทำให้ลูกไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีและลูกรู้สึกกลัวว่าจะบาปที่ให้องค์พระท่านอยู่กับลูกแบบนี้ตอนนั้นคือความเข้าใจของเธอนะจ๊ะลูกจึงเลิกนั่งสมาธิเลยไม่เห็นองค์พระอีกเลยค่ะจนกระทั่งมาคิดได้ตอนที่สามีตายแล้วลูกก็เลยมานั่งสมาธิที่วัดต่อและลูกก็เห็นองค์พระอีกซึ่งหลวงพ่อก็สอนว่านั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระผุดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องมากทำให้ลูกรู้สึกมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วปัจจุบันนี้ลูกนั่งสมาธิยังเห็นอยู่ยังเห็นองค์พระอยู่เลยค่ะอุ๊ยสาธุลูกนะคะเคยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเมื่อลูกจบเรียนจบปริญญาตรีก็ได้แต่งงานกับสามีคนแรกมีลูกสาวด้วยกัน1คนแต่สามีคนนี้เสน่ห์แรงเหลือเกินแล้วก็ไม่รับผิดชอบครอบครัวลูกเลยแยกทางกับเขาตั้งแต่ลูกสาวอยู่ได้1เดือนต่อมาลูกก็อเลิร์ตอีกครั้งหนึ่ง แต่งงานกับสามีคนที่2ซึ่งเขารับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรสามีเป็นคนไม่ดื่มเหล้าเข้าสเปคแล้วไม่สูบบุหรี่ขยันทำงาน
เรามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนต่อมาหลังจากแต่งงานก็ได้27ปีสามีอายุก็ได้48ก็ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเป็นเวลาปีเสร็จๆจนระยะหลังเจ็บหนักต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆโดยมีคุณแม่ของลูกและตัวลูกคอยผลัดกันมาเฝ้าที่โรงพยาบาลมีอยู่เช้าวันหนึ่งลูกมาถึงหน้าห้องติดสามีรักษาตัวอยู่ลูกก็เหลือบไปเห็นเป็นอาแปะแก่ๆใส่เสื้อผ้าดิบนั่งอยู่ในห้องนั่งอยู่หน้าห้องซึ่งอยู่ตรงข้ามห้องที่สามีอยู่ลูกก็มองไปทางอาแปะคนนั้นอาแปะก็ยิ้มให้ลูกลูกก็เดินเข้าไปเยี่ยมสามีที่ห้องตามปกติมันมามีตอนนี้ขณะที่ลูกได้ถามพยาบาลที่มาดูแลสามีของลูกว่าเห็นอาแปะแก่ๆนั่งอยู่ที่หน้าห้องไหมพยาบาลบอกว่าไม่เห็นลูกให้ชัวร์จึงเดินออกไปดูที่หน้าห้องก็ไม่เห็นอาแปะคนนั้นแล้วพยาบาลยังถามลูกว่าแล้วอาแปะคนนั้นลักษณะรูปร่างท่าทางเป็นยังไงลูกก็ได้อธิบายให้พยาบาลฟังเท่านั้นแหละพยาบาลพากันขนลุกกันเป็นแถวเลยแล้วก็บอกกับลูกว่าอาแปะคนที่ลูกเห็นหน้าห้องนั้นน่ะเขาเสียชีวิตไปประมาณ3ปีแล้วอีกครั้งหนึ่งลูกได้พาลูกชายมาที่โรงพยาบาลคืนนั้นลูกกับลูกชายก็นอนอยู่ที่โซฟาข้างเตียงของสามีลูกก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงดังอยู่ที่ข้างหูว่าแม่ดูสิเขานอนทิ้งหนูอีกแล้วอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกให้เขานอนเถอะเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วลูกรู้สึกขนลุกวาบเลยแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ลูกชายฟังกลัวลูกชายจะกลัวในช่วงสุดท้ายที่สามีป่วยอยู่นั้นคุณแม่ก็ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายพอมาเป็นเนื้อนาบุญกับสามีพระอาจารย์แนะนำให้ลูกสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับสามีลูกจึงได้เอาเงินเดือนสุดท้ายสามีลูกไปสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้เขาส่วนลูกชายยังไม่ปิดเทอมยังได้แค่ให้บวชที่วัดใกล้โรงเรียนที่ลูกสอนอยู่7วันบวชเสร็จก็นิมนต์มาโปรดทั้ง7วันภายใน7วันนี้แม่ของลูกก็ทำบุญที่วัดพระธรรมกายหลายบุญโดยโทรศัพท์ให้กัลยาณมิตรสนิทกันใส่ชื่อสามีลูกในใบอนุโมทนาแม่

ทบทวนบุญทุกบุญในสามีลูกฟังตลอดเวลาก่อนเขาจะเสียชีวิตหนึ่งวันแม่ก็เป็นคนดูแลเขาเพราะลูกมาอยู่ตอนนั้นเขากลืนยาไม่ได้แล้วแม่ก็เซริงก็ค่อยปล่อยน้ำไปล้างยาลงไปแล้วจับมือเขากำมหาสวนิธิสุดยอดเลยบอกสามีลูกว่าจะนำไปหล่อพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานในพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้มนุษย์เทวดาได้กราบไหว้ทุกวันเป็นพันๆปีแล้วก็สวดคุณแม่ก็สวดมหาสวดในดีที่ให้เขาฟังคืนนั้นเขานอนสงบจนถึงเช้าเวลาประมาณ6 โมงกว่าแม่ก็เรียกลูกให้ออกจากห้องน้ำมาดูใจเขาสุดยอดคุณแม่เลยเนี่ยลูกจับมือเขาไว้บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงตัวลูกและลูกชายลูกจับมือเขาไว้จนสิ้นใจต่อหน้าลูกและแม่ของลูกซึ่งรวมอายุของเขาได้49 ปีช่วง7 วันที่หลังจากที่สามีเสียชีวิตลูกได้เห็นเขามายืนอยู่ที่บ้านบ่อยๆมาอีกแล้วโดยมีจะคืนหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนลูกรู้สึกว่ามีคนมายืนมองลูกอยู่ที่หน้าเตียงลูกจึงลืมตาขึ้นมามองกลับไปเห็นเงาของผู้ชายดำๆตัวสูงๆซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสามีของลูกมีอยู่วันหนึ่งหลังจากสามีตายแล้วประมาณ3 อาทิตย์ลูกได้ล้างรถอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านก็เลือไปอีกเห็นสามีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนั่งอยู่ที่บันไดโดยเขาจะใส่เสื้อกล้ามกางเกงวอร์มรองเท้าแตะซึ่งเป็นชุดที่เขาชอบใส่อยู่บ้านมันก็น่าจะเข้าไปคุยกันนะแต่ว่าตัวเขาขาวซีดแค่นั้นน่ะขนาดเขาไม่ได้มองลูกยังรู้สึกตกใจมากไม่กล้าหันไปมองได้ยืนตั้งสติอยู่แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องไม่กลัวเขาเราจะต้องหันหน้าไปทางเขาเราจะต้องบอกกับเขาว่าเราได้ทำบุญอะไรให้เขาบ้างแล้วเมื่อปลุกกำลังใจตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็หันไปทันทีเลยหันไปแล้วปรากฏว่าเขาหายไปแล้วเห็นไหมจันเนี่ยมันช้าไปหลานชายลูกซึ่งเกิดจากลูกสาวตอนเขาเกิดมาไม่มีรูทวารหนักอันนี้น่าศึกษาอันนี้น่าศึกษาแต่ปัสสาวะได้เหมือนคนธรรมดาโอ้ตอนแรกเกิดแพทย์ได้ผ่าตัดให้ถ่ายตรงหน้าท้องครบ2 ขวบก็ผ่าตัดเจาะทวารและต่อลำไส้ให้ถ่ายออกทางทวารหนักได้แล้วแต่ด้านทางลำไส้ไหลออกผ่านรูทวารหนักออกมาน้อยบ้างมากบ้างเปื้อนกางเกงประจำขณะนี้เขาอายุเกือบ10 ขวบแล้วเขาอยากบวชเนนมากโอ้คงลำบากจ้ะเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมชอบทำบุญเพราะได้เงินที่ทุกคนได้มาเขาก็จะแบ่งทำบุญแล้วก็ซื้อของเล่นแล้วก็จะเหลือค่าขนมหลังกลับจากโรงเรียนนำมาใส่กล่องพอครบ250 บาทก็จะทำบุญพระ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเขาทำเป็นครั้งที่3แล้วค่ะคำถามพ่อของลูกเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนบุญทุกบุญที่ลูกทำไปให้ท่านได้รับไหมคะและตอนนี้ท่านมีสภาพเป็นอย่างไรกรรมใดที่ทำให้สามีต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้จะต้องทำอย่างไรชาติต่อไปเขาจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตแม่ของลูกก็ได้ทบทวนบุญที่สามีของลูกได้ทำตั้งแต่ก่อนที่จะเจ็บหนักจนกระทั่งวันสุดท้ายที่จะเสียชีวิตให้เขาฟังเขานึกถึงบุญได้หรือเปล่าคะกตินิพพานเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาตายแล้วไปไหนบุญทั้งบุญที่ลูกทำให้เขาได้รับไหมคะมีสภาพเป็นอย่างไรและมีอะไรฝากมาบอกไหมคะตอนนี้เขาตายใหม่ๆลูกได้เห็นเขาไปหาลูกที่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะอาแปะที่ลูกเห็นที่หน้าห้องสามีและเสียงเด็กกับเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินที่โซฟาของโรงพยาบาลเป็นเรื่องจริงไหมคะทำไมตาเนื่องลูกชอบเห็นกายละเอียดบ่อยๆและเห็นอยู่คนเดียวคะบุพกรรมใดทำให้หลานชายลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวารหนักเขาจะมีโอกาสหายแล้วได้บวชอย่างที่เขาตั้งใจหรือไม่คะแล้วต้องทำอย่างไรเขาจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้คุณตาลูกท่านประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเสียชีวิตทันทีด้วยวัย50 ปี
ท่านตายแล้วไปไหน

0: รับบุญที่อุทิศไปให้ได้หรือไม่ทำไมลูกจึงนั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระได้ง่ายแต่ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้แต่พอมานั่งใหม่ก็สามารถเห็นได้ง่ายอีกเป็นเพราะบุพกรรมใดคะและจะต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาองค์พระเอาไว้ให้ได้ตลอดคะตัวลูกสามีปัจจุบันลูกชายลูกสาวและคุณแม่ในอดีตเคยสร้างบารมีมาอย่างไรกับหมู่คณะลูกนั่งดูศูนย์กลางกายตรงจุดตัดกันกลางท้องเห็นศูนย์กลางกายแยกออกแล้วก็ลงไปเร็วมากมีองค์พระผุดศูนย์ขึ้นมาเยอะแยะเลยเห็นหลวงปู่ใสมากใสมากๆเลยลูกเลยหยุดไม่กล้าลงไปพอไปนั่งที่บ้านก็เป็นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ลูกพบคุณยายก็ไม่กล้าลงไปอีกเพราะกลัวบาปอภิโทปิทังเอ้ยมีแต่จะได้บุญอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อลูกควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรที่ปฏิบัติถูกหรือไม่คะมันถูกแล้วทำไมถูกก็ไปเห็นอย่างนี้แหละหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5ด้วยกรรมที่ดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้จะใกล้ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญตรงนี้จ้าสามีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินเพราะเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีฐานะแบบชาวชนบทที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์เสมอเหมือนชาวชนบทในปัจจุบันทั่วไปใช่

0: บุญที่ให้เขาทำในช่วงท้ายก่อนตายและบุญที่อุทิศไปเขาได้ส่งผลมาส่งผลตอนช่วงนี้จึงทำให้เขาได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองใหญ่โตพอสมควรด้วยบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเป็นต้นจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยสมบัติได้นั่งยิ้มแย้มแจ่มใสดูทิพยสมบัติและก็ฝากมาอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้เขาและแนะนำให้มาสร้างบุญยังทำให้เขาได้มามีโอกาสอยู่ตรงนี้ได้เขาซาบซึ้งในพระคุณมากตอนนี้กำลังดูทิพยสมบัติดูแหวนในมืออุ้ยแหวนสวยอาแปดที่ลูกเห็นหน้าห้องสามีและเสียงเด็กและเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินที่โซฟาของโรงพยาบาลนั้นก็เป็น
1: เรื่องจริ ง
0: เรื่องจริงจ้ะที่เป็นเรื่องจริงเพราะเขาเป็นกายละเอียดที่ตายแล้วตายแล้วก็ได้วนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละยังไม่ได้ไปเกิดเพราะยังไม่มีบุญพอที่จะไปเกิดได้จ้ะที่ลูกได้เห็นและได้ยินเพราะอายตนะใจของลูกละเอียดพอที่จะเห็นเขาได้แต่เขาก็ไม่ได้แต่งใจมาให้เห็นหรือให้ลูกได้ยินเสียงแต่พอดีอายตนะของลูกบุญเก่าของลูกนั่นแหละจึงเห็นเขาได้ลูกควรจะดีใจว่าลูกมีบุญเก่าแม่มาเฝ้าดูแลสามีลูกจนสิ้นใจตายโดยไม่รังเกียจนั้นเพราะในอดีตสามีก็เคยเป็นลูกของท่านเห็นไหมชีวิตในสังสารวัฏจะเป็นอย่างเงี้ยผลัดกันเป็นนู่นเป็นนี่กับในปัจจุบันท่านก็เป็นคนมีธรรมะนะในใจนะคุณแม่นะถ้ามีจิตใจสูงชอบเอื้อเฟื้อจึงได้มาเกื้อกูลกันแล้วก็รักเหมือนลูกของท่านจ้ะรักสามีของลูกนะเหมือนลูกของท่านหลังจากลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวารหนักเพราะกรรมในอดีตเขาเคยเป็นเด็กวัดนะหลานชายคนนี้ได้นอนเฝ้ากุฏิอยู่ที่กุฏิหลวงตากับลูกศิษย์อีกหลายคนเอานึกถึงกุฏิหลังหนึ่งมีหลวงตาแล้วก็มีเด็กวัดอยู่หลายๆคนหลานชายนี่ก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่งคืนหนึ่งปวดท้องถ่ายมากด้วยความขี้เกียจที่จะไปถ่ายที่ในป่าคือวัดนั้นไม่มีห้องส้วมนะจะอยู่อารามจะอยู่ติดป่านั่นขี้เกียจไปด้วยมันมืดด้วยกลัวด้วยจึงได้ถ่ายที่ข้างๆบันไดทางหน้ากุฏินึกออกไหม ไปหย่อนๆแถวๆนั้นแล้วจะห ลวงตาเปิดมาห ลวงตาก็โกรธก็เลยเรียกเด็กวัดทุกคนมาหมด ไม่มีใครยอมรับ รวมทั้งหลานชายคนนี้ด้วยห ลวงตาก็อาจารย์อย่าเพิ่งข้ามกันตอนเอ้าสาบานซะก่อนว่าใครเออสาบานก่อนว่าใครทำอย่างนี้มั่งทุกคนบอกไม่ได้ทำท่านจึงแช่งวิบากกรรมนี้มาส่งผลโดยพระจีกรรมที่โกหกแล้วก็โดนแช่งรวมทั้งกรรมปานาติบาตที่เคยทำไว้จึงทำให้เกิดมาไม่มีรูทวารหนักแล้วก็ตายอย่างนี้มาหลายชาติแล้วนะจ๊ะชาตินี้กรรมเบาบางแล้วจึงทำให้สามารถผ่าตัดได้แต่ก็ไม่ดี 100% แค่พอใช้งานขับถ่ายได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นของบวชได้ช่วงสั้นไม่กี่วันอะไรอย่างนี้คงพอได้ตอนนี้ก็ได้แต่ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ไปขัดวิมานขัดห้องส้วมที่วัดทำความสะอาดวัดบ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจ้ะคุณตาลูกประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเ สียชีวิตทันทีได้วัย50ปีเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งบ้านท่านอยู่ชายป่าท่านชอบล่าสัตว์โดยมีหลุมดักสัตว์ทีนี้เมื่อสัตว์ตกลงไปก็จะทำให้หินที่ทวงไอ้กิ่งไม้เนี่ยพอตกลงไปมันหล่นลงมาทับสัตว์ตายวิบากกรรมเนี้ยมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วภายหลังจากวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งจึงไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะ ลูกนั่งสมาธิน้องพระได้ง่ายแต่รักษาพระไว้ไม่ค่อยได้

แต่พอมานั่งใหม่ก็เห็นได้ง่ายอีกเพราะมีบุญในการเจริญภาวนาในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร

จึงทำให้เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็หายจะรักษาองค์พระไว้ได้ตลอดก็ต้องทำให้สม่ำเสมอเท่านั้นแหละจ้ะพระบุญเก่าก็มีมากเพียงพออยู่แล้วตัวลูกสามีปัจจุบันลูกชายลูกสาวลูกแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะดังนั้นชาตินี้ก็ต้องแก้ไขการสร้างบารมีให้ดีด้วยการทำให้เต็มกำลังทั้งทำด้วยตนเองและชวนคนอื่นมาทำด้วยเมื่อลูกนั่งดูศูนย์กลางกายตรงจุดตัดกันกลางท้องแต่เห็นศูนย์กลางกายแยกออกแล้วใจดิ่งลงไปเร็วมากและเห็นองค์พระผุดขึ้นมามากมายเดชพระเดชพระคุณหลวงปู่บุคคลพระวิชาธรรมกายแรงวิญญาณอาจารย์ผุดขึ้นมาเมื่อเห็นดังนี้แล้วก็ให้หยุดใจนิ่งๆต่อไปอีกให้ดูประสบการณ์ภายในด้วยใจเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบลีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่139จากตอนที่แล้วพอวันรุ่งขึ้นรามอนุเกวัฏก็ออกคำสั่งให้กองทหารราบเข้าโจมตีบริเวณอีกตำบลหนึ่งทหารปัญจาละต่างรีบทยานเข้าหาศัตรูที่อยู่ณเบื้องหน้าแต่แล้วลูกธนูจากทหารฝ่ายมิถิลาก็พวยพุ่งมาดังหาฝนเสียบแทงทหารฝ่ายปัญจาละเสียจนย่อยยับพราหมณ์อนุเกวัฏทราบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าแผนการทั้งหมดมีแต่จะล้มเหลวจนไม่เป็นท่าจึงแสร้งแสดงกริยาขัดเคืองแค้นใจฝ่ายศัตรูพร้อมกันนั้นก็บ่นเป็นเชิงระแวงแคลงใจให้พวกทหารปัญจาละรู้โดยทั่วกันว่าในกองทัพนี้นะเห็นจะมีไส้ศึกเป็นแน่แล้วพราหมณ์อนุเกวัฏก็ออกคำสั่งอีกโดยการเปลี่ยนกองเปลี่ยนทิศทางการรบในทำนองเดียวกันซึ่งผลก็ไม่ต่างกันกับครั้งแรกไพร่พลของปัญจาละถึงความพินาศย่อยยับมากมายกายกองความหวาดหวั่นท่านพรึงก็เกิดขึ้นต่างกันกองทหารต่างๆก็กลัวที่จะประสบภัยอันตรายต่างก็ไม่มีใครยอมกระทำตามคำสั่งต่างคนต่างไม่ยอมปฏิบัติงานตามหน้าที่พราหมณ์อนุเกวัฏจึงเรียกประชุมบรรดาแม่ทัพนายกองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วแกล้งพูดหักหาน้ำใจซะปรารภถึงความเหลวแหลกของกองทัพที่ไร้วินัยไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาบรรดาแม่ทัพในกองบางคนสุดจะทนฟังถ้อยคำกระทบกระเทียบได้ก็กล้าขานขึ้นบ้างเมื่อพราหมณ์อนุเกวัฏได้ฟังดังนั้นก็แซงขึงขังจนในที่สุดการประชุมเป็นอันยุติพราหมณ์อนุเกวัฏทำทีว่าพกความโกรธอย่างเต็มที่แล้วเดินออกไปด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแต่ในใจกลับปลื้มในผลสำเร็จของตนอย่างยิ่งพราหมณ์อนุเกวัฏจึงรีบถือเอาเหตุนั้นขอโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีในที่ระโหฐานเพื่อกราบทูลเรื่องสำคัญแด่เท้าเธอด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งว่าขอเดชะพระอายามิพลกล่าวบัดนี้ทั้งแม่ทัพในกองเนี่ยตลอดจนพลทหารทั้งหลายกำลังเอาใจออกห่างพระองค์เสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงตกพระทัยรีบตรัสถามว่าท่านว่าอย่างไรนะข้าพระพุทธเจ้าได้เคยสั่งการสิ่งใดไปแต่กลับไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ดำเนินตามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งการข้าพระเจ้าจึงทูลพระองค์ว่ากองทัพที่เหลวแหลกเช่นนี้นะจะเป็นมหาภัยใหญ่หลวงต่อราชบัลลังก์ของพระองค์นะพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์อนุเกวัฏกล่าวด้วยสีหน้าหม่นหมองเอ๊ะอะไรกันมันร้ายแรงขนาดนั้นเชียวหรือท่านอาจารย์

ทรงรับสั่งอย่างตกพระหฤทัยพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังทราบมาอีกว่าทหารเหล่านี้นะถูกมโหสถยุยงให้แข็งข้อเป็นกบฏแม้แต่พระราชาทั้ง101พระองค์รวมถึงปุโรหิตเกวัฏต่างก็รับสินบนจากมโหสถทุกคนน่ะล้วนแต่เป็นพรรคพวกของมโหสถทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าค่ะจะเป็นไปได้อย่างไรกันท่านอาจารย์ทุกคนต่างก็จงรักภักดีต่อเราเสมอมายังไม่เห็นว่ามีผู้ใดกระด้างกระเดืองต่อเราเลยพระเจ้าจุลนีตรัสติงเหมือนไม่ทรงปลงพระทัยเต็มที่นักขอเดชะข้าพระองค์ยืนยันเช่นนี้มิได้เป็นเพียงการกล่าวขึ้นลอยๆแต่ข้าพระองค์มีหลักฐานชัดเจนหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อที่ข้าพระองค์กราบทูลจะทรงหาโอกาสพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยพระองค์เองก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะทำอย่างไรล่ะจึงจะได้รู้ล่ะท่านอาจารย์พระเจ้าจุลนีตรัสซักไม่ยากพระพุทธเจ้าค่ะเพียงแค่พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระราชาทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันโดยในเวลาที่เสด็จมาน่ะก็ให้ทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ครบถ้วนเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเครื่องทรงของพระราชาทั้ง101พระองค์ก็จะปรากฏนามของมโหสถบัณฑิตจารึกอยู่ที่เครื่องทรงเหล่านั้นเมื่อนั้นแหละพระองค์จะทรงเห็นประจักษ์ด้วยพระองค์เองว่าไม่ว่าพระราชาแคว้นไหนๆก็ทรงรับสินบนจากมโหสถกันทั้งสิ้นฉะนั้นหากมีโอกาสพระราชาเหล่านั้นก็จะทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่มิถิลานครเป็นการตอบแทนพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อจะพิสูจน์ความจริงให้แน่ชัดพระเจ้าจุลนีจึงทรงเชิญพระราชาทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันณท้องพระโรงตามวิธีการที่พราหมณ์อนุเกวัฏแนะนำครั้นแล้วจึงรับสั่งให้มหาดเล็กตรวจค้นเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาเหล่านั้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์ได้พบชื่อมโหสถจารึกอยู่บนเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์ไม่ชิ้นใดก็ชิ้นหนึ่งบางพระองค์ก็อยู่ที่พระภูษาทรงบางพระองค์ก็อยู่ที่พระสุวรรณมาลาบางพระองค์ก็อยู่ที่ฉลองพระบาทเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระเจ้าจุลนีถึงกับทรงตกตะลึงอึดอัดพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระพักเผือดลงพระเนตรฉายแววแห่งความสะดุ้งกลัวเท้าเธอมิได้ตรัสสิ่งใดรีบเสด็จลุกจากพระแท่นแล้วเข้าสู่พระตำหนักละโหฐานทันทีฝ่ายพราหมณ์อนุเกวัฏก็ลุกตามเสด็จพระองค์ไปด้วยฝ่ายพระราชาที่มาประชุมเหล่านั้นต่างก็แยกย้ายกลับไปโดยที่ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุพระเจ้าจุลนีเสด็จเข้าพระตำหนักด้วยพระอารมณ์หม่นหมองยิ่งทรงพระดำริไปก็ยิ่งกลัดกลุ้มในพระหฤทัยเป็นกำลังเว้นแต่พราหมณ์อนุเกวัฏแล้วพระองค์ก็มิได้ทรงเห็นผู้ใดที่จะทรงวางพระหฤทัยได้ดังนั้นเมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์อนุเกวัฏติดตามพระองค์เข้ามาก็ค่อยดีพระทัยขึ้นขอบใจท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งบัดนี้เรารู้สึกว่าเราน่ะโง่เหลือเกินที่มัวแต่คิดว่าทุกคนน่ะจงรักภักดีต่อเรามิได้เฉลียวใจเลยว่าทุกคนจะเห็นศัตรู

ดีกว่าถึงกับยอมรับสินจ้างรางวัลได้ลงคอท้าวเธอตรัสด้วยทรงตรอมพระทัยแล้วตรัสถามอีกว่าท่านอาจารย์ท่านเห็นว่าเราควรทำอย่างไรดียังจะพอมีหนทางแก้ไขบ้างไหมพรามอนุเกวัฏจึงกราบทูลว่าขอเดชะบัดนี้ความจริงก็ได้ปรากฏแก่พระองค์แล้วว่าทุกคนที่แวดล้อมพระองค์นั้นต่างก็รับสินบนจากมโหสถไม่เว้นแม้แต่ปุโรหิตเกวัฏความอัปมงคลได้เกิดขึ้นแก่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วขอเดชะเห็นทีคงยากพระพุทธเจ้าค่ะแต่พระองค์ก็อย่าได้ทรงเสียพระทัยไปเลยข้าพระพุทธเจ้าจะขอตามเสด็จพระองค์ไปทุกหนแห่งทางที่ดีนะพระองค์ควรรีบเสด็จหนีไปเสียโดยเร็วในคืนนี้ทีเดียวอย่ารอให้ทหารของมโหสถมาจับพระองค์ได้ถ้าขืนพระองค์ทรงชักช้าอยู่ก็จะไม่ทันการนะพระพุทธเจ้าค่ะส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงตัดสินพระทัยอย่างไรต่อไปเมื่อได้สดับคำกราบทูลของพราหมณ์อนุเกวัฏ

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการคือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 4. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะบรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันธิกานุโยคการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิต

ด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง2สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม3สัมมาวาจาเจรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต4สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต5สัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต6สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี7สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน2อริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่1ทุกข์ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนได้พึงนำหลักธรรมปฐมเทศนานี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเนื่องในวันสำคัญนี้จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำบุญถวายสังฆทานฟังพระธรรมเทศนาร่วมเวียนประทัดศีลและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตามคำสอนของพระบรมศาสดา

สาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะ

ของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่การปฏิบัติธรรมเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราปรารถนาจะได้บุญมากๆอยากให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะบุญกุศลและความบริสุทธิ์ความดีงามทุกอย่างรวมประชุมอยู่ในพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้าทุกคนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมกายโลกจะพบสันติสุขที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ท่าโขลง

วิชาการ Learning Plus จัดแสดงเทศกาลวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงภายใต้แนวคิดเปิดโลกธรรมะให้ใกล้คุณกว่าอย่างที่เคยค่ะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ท่าโขลงวิชาการ Learning Plus ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่จัดกิจกรรมอีก3แห่งในจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของเด็กและเยาวชนพร้อมยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21โดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงอย่างเต็มกำลังค่ะในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายเทพสุริยาสะอาดท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงนายองอาจนทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจาก16จังหวัดภาคกลางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะในโอกาสนี้พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระมหาทัตธรรมธรรมทัชโชผู้แทนสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกและนายองอาจนทธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรผู้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเพื่อเชิดชูความร่วมมือของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในการสนับสนุนการจัดงานด้านวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในโอกาสนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีกล่าวว่าการแข่งขันทักษะวิชาการเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติพร้อมเน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกค่ะซึ่งในฐานะภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสากลได้รับเกียรติจากจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลเมืองท่าโขลงให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริง Virtual Reality Experience

สให้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality ที่จำลองบรรยากาศเสมือนจริงพาทุกท่านเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเรียนรู้หลักธรรมในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลค่ะนอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังได้ประชาสัมพันธ์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกถ่ายทอดคุณค่าชีวิตกฎแห่งกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยค่ะ

ามารถในงานการแสดงทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่19ประจำปี2569โดยทางเทศบาลท่าโขลงได้ขอความร่วมมือวัดพระธรรมกายได้เปิดพื้นที่ของวัดพระธรรมกายและมูลที่ธรรมกายได้จัดโครงงานต่างๆซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากทั่วภาคกลางจำนวนกว่า 15,000 ท่านมาร่วมการแสดงทักษะทางวิชาการโดยมีโครงงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมและภาษามาร่วมกันและมีนักวิชาการจากหลายภาคส่วนมาเป็นกรรมการให้คะแนนในการประกวดครั้งนี้

0: นี้นอกจากนี้ก็ยังได้อนุเคราะห์โดยการออกร้านแจกขนมและน้ำดื่มเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนได้สดชื่นผ่อนคลายในช่วงเวลาพักจากการประกวดทักษะวิชาการด้วยการให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นภารกิจในด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่วัดพระธรรมกายได้กระทำร่วมกับชุมชนและเป็นสาธารณสงเคราะห์คือเป็นการอนุเคราะห์แก่ชุมชนซึ่งไม่ใช่เฉพาะชุมชนรอบวัดแต่เป็นชุมชนในภาคกลางโดยรวมในหลายจังหวัดซึ่งครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมถึงท่านศรัทธาสาธุชนที่ได้เปิดพื้นที่และให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยเจริญพร
1: ในวันนี้นะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ร่วมกับคณะศรัทธาสาธุชนและเหล่าอาสาสมัครรวมด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มาร่วมกันทำหน้าที่ในการนำเสนอนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาซึ่งนำนวัตกรรมการศึกษาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลนั่นคือวัดพระธรรมกายก้าวสู่โลกเสมือนจริงด้วยเทคนิค VR มานำเสนอภายในงานมหกรรมการแข่งขันทางวิชาการซึ่งมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล16จังหวัดภาคกลางมาร่วมแข่งขันนะครับโดยมีจังหวัดปทุมธานีเทศบาลเมืองท่าโขลงเป็นเจ้าภาพในขณะเดียวกันก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ได้ชมวัดพระธรรมกายผ่าน VR ด้วยนะครับเสมือนกับได้ชมพระมหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่อุโบสถพระไตรปิฎกหรือสถานที่ต่างๆในวัดเสมือนกับได้มาด้วยตัวเองเลยนะครับผ่านโลกเสมือนจริงเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เกิดความสนใจแล้วก็จะได้มาเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายต่อไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคะที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้น้อมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนถวายแด่คณะสงฆ์ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจตลอดช่วงจำพรรษา3เดือนค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์ สิริพันธ์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์รวมทั้งคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้น้อมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแด่คณะสงฆ์ณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสืบสานโบราณประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปแล้วค่ะยังเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ค่ะรวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสร้างความอิ่มบุญและประทับใจให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะสำหรับการถวายเทียนพรรษาพุทธศาสนิกชนก็จะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลา3เดือนสมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยแต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยลงไปญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าหรือถ่านไฟฉายแทนแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ค่ะได้จัดกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับกิจกรรมรับสื่อนวัตกรรมด้านศิลธรรมและปฐมนิเทศ ครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี

การศึกษา 2,569 จัดขึ้นณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เขต2และสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน64ท่านจาก57โรงเรียนค่ะโดยได้รับเกียรติจากดร.เรนิศราผู้อ่อนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีนางสาวพัชรีโคตุรพันธ์ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกผู้แทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากลกล่าวรายงานและภายในงานยังได้รับความเมตตาจากพระมหาสัสสิพงศ์สิริรัตโนพระอาจารย์ประจำโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกชมรมพุทธศาสตร์สากลได้นำคณะครูปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมบรรยายธรรมพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและให้โอวาทพร้อมกำลังใจแก่คุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะจากนั้นคุณครูเทพพิทักษ์พลอยดอนคาหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการการสร้างเด็กดีวีสตาร์และการจัดกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบความดีพร้อมสะท้อนผลลัพธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนนางสาวณภชนกสุรวิชัยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแนะนำภาพรวมโครงการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา 2,569 รวมถึงแนะนำสื่อนวัตกรรมและเอกสารประกอบการเรียนก่อนส่งมอบสมุดบันทึกความดี 3-2-1 จำนวนกว่า 3,500 เล่มเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมในสถานศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดโครงการ One Day Meditation Retreat ค่ะเชิญชวนชาวท้องถิ่นและผู้สนใจเข้าร่วมเติมพลังใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะกัลยาณมิตรนรกมลแม็กกี้ร่วมกับกลุ่มเสบียงบุญลูตันได้จัดโครงการ One Day Meditation Retreat ณวัดพระธรรมกายลอนดอนค่ะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า20ท่านเพื่อเรียนรู้การฝึกสมาธิและพัฒนาความสงบภายในโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศสุตตาคมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระมหาสราญปิยนโรและพระชารีวังสะทโรเป็นพระวิทยากรถ่ายทอดหลักการทำสมาธิและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ The Art of Stopping the Mind Stretching เพื่อการผ่อนคลายร่างกายการนั่งสมาธิ Mindful Movement นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อThe Essence of Dhammakaya พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในภาคปฏิบัติกับพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดซึ่งพระอาจารย์ท่านได้เมตตาตอบคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิค่ะโดยตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้ความสุขความประทับใจและความสงบภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสนุกสนานพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆร่วมกันภายหลังจบโครงการชาวท้องถิ่นต่างแสดงความประทับใจโดยหลายท่านเปิดเผยว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความเบากายสบายใจและความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งอย่างตั้งใจจะนำทักษะการทำสมาธินี้กลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ถือ

เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของวัดพระธรรมกายลอนดอนในการทำหน้าที่เผยแผ่สันติภาพโลกและสันติสุขภายในให้อย่างรากลึกในจิตใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีหล่อเทียนพรรษาต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีสาธุชนมาร่วมกันสืบสานประเพณีไทยและสั่งสมบุญร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณแม่บุญมีมณีพรจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญหล่อเทียนพรรษาประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายกล่องบุญผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรวิรุธและกัลยาณมิตรมณีวันพงศวัฒน์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทธรรมเรื่องการฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญาและการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมค่ะจากนั้นได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษาการนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้ร่วมการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มด้วยพระทรงพลธรรมโสภโนท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายยารักษาโรคโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรประภาพรคาวเดรอนกัลยาณมิตรอัครพักตรานและกัลยาณมิตรมาลีแดงส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรวันทวินสุบันพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันรับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญของวันเข้าพรรษาและการหล่อเทียนพรรษาอีกด้วยค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษาเพื่อเตรียมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานร่วมกันซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและปิติใจเป็นอย่างยิ่งของยอดกัลยาณมิตรผู้รักในการสั่งสมบุญทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา

กัลยาณมิตรรัชนีเออร์เกนและกัลยาณมิตรวรรณครคอรี่ส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหาวัฒนาทิตพัทโธซึ่งท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องบุพพเปตพลีซึ่งไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการฝึกหัวใจให้เต็มไปด้วยความกตัญญูความเสียสละและการระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณการอุทิศส่วนกุศลเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความดีของผู้ยังมีชีวิตกับความปรารถนาดีต่อผู้ล่วงลับและไม่ว่าผู้ล่วงลับจะได้รับส่วนบุญหรือไม่ผู้ทำบุญย่อมได้รับอานิสงส์จากจิตที่ผ่องใสของตนเองจากนั้นก็ได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจและเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรในวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดนครราชสีมาอันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดอุดรธานีอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดบึงกาฬและอันดับ10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง12อันดับ7แก้วภูธร1อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง10และอันดับ10นครหลวง11ค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 น.ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายค่ะและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-202-08-7ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอาสังนะฉินทายะสุขาคะมายะเมื่อต้องการความสุขไม่พึงสิ้นหวังสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคารวะพระเถรานุเถระทุกๆรูปแล้วก็เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านทั้งในที่นี้แล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชมนักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะจะได้ติดตามรับชมโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดนะแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะวันนี้ก็ตอนผู้เยี่ยมยุทธแห่งเมืองยศสุนทรนะเชิญรับฟังกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: แต่เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันดีมาดีแม่มีมันดีมาดีแม่มีมันดีมาดี
0: หมายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็

0: ็ให้ให
1: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนผู้เยี่ยมยุทธแห่งเมืองหยางมันเอาไม่เคยได้ยินอ่ะยศสุนทร
1: ยศสุนทรยศโสธรยศโสธรว่าย
0: ศโสธร
1: ครับ
0: อายศโสธรก็ยศโสธร
2: ยศสุนทรเป็นชื่อเดิมตั้งแต่สมัยรอสองครับฟังครับ
1: ชื่อเดิมตั้งแต
2: ่ชื่อเดิมครับ
1: รอสองครับ
2: ตั้งชื่อตามเจ้าเมืองคนแรกครับ
0: โอ้โหโอ้ต้องยืนยันอย่างนี
1: ้
0: นี่นะนี่แหละถึงจะเป็นเรียกว่าผู้เยี่ยมยุทธในเมืองยศสุนทรนี่จ้ะเปิดด้วยเพลงนักบุญอีสานจ้ะ

0: รอปตก้าว
1: จ
0: ้าโอ้ตาโตเลย
1: จ
0: ้
1: า
0: ไหนไหนไหนจะโ
1: อ
0: ้ปตก้าว
1: จ้า
0: โอ้นี่จ้าผมพระมหาสุพลสุพโรประธานสงฆ์ทุดงค์สถานอุดรธานีอุดรธานีนะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุดรธานีรองเจ้าคณะอำเภอกุมภาวาปีโอ้โหนี่คุยกับรองเจ้าคณะอำเภอโอ้และเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีครับ
1: จ
0: ้าอ๋อเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรเหรอ
1: คร
0: ับแล้วพ่อครับก็ผมเกิดและเติบโตในครอบครัวของผู้กำหนดชะตาปากท้องของชาวโลกคือชาวนาจากจังหวัดยโสธรครับหลายคนพอนึกถึงชาวนาอาจจะนึกถึงเพียงแค่ข้าวเหมือนพวกนี้
1: ใช่ครับใช่ครับนึกถึงข้าวใช่ครับ
0: แต่หลวงพ่อครับจริงๆแล้วนี่ฟังต
1: ่
0: อมัวแต่นึกถึงแค่ข้าวชาวนาแห่งเมืองยะโสธรยังมีเด็ดยิ่งกว่านั้นคืออาหารที่ขึ้นชื่อไอ้นั่นมันปลาร้าไม่ใช่
1: ปลาส้ม
0: ฮะ
1: ปลาส้ม
0: อุ๊ยแอบดูนะ
1: ก็ไม่ใช่ปลาร้าก็ปลาส้มเลย
0: แ
1: หละคร
0: ับ ไอ้แล้วมันเป็นยังไงนะ
1: ปลาส้มเปรี้ยว
0: มีอาหารเด็ดคือปลาส้มและลาบยโสก็ระบือไกลไม่แพ้กันครับและที่ล่ำลือเป็นตำนานมาช้านานคือเรื่องของคืออะไร
1: เรื่องอะไรครับ
0: พระธาตุกล่องข้าวน้อยเป็นอะไร
1: อ๋อ
0: คือ
1: มีตำนานคร
0: ับ
1: ม
0: ี
1: ตำนาน
0: ตามเดี๋ยวเดียวตอนนี้
2: มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาไถนาอยู่แล้วก็หิวข้าวมากปรากฏว่าแม่เอาข้าวมาส่งช้าพอเจนที่เห็นหน้าแม่ก็เอาไถมาไถฟาดแม่เสียชีวิต
0: โอ้โหตาย
1: ตายเลยน้ำตายจริงๆครับ
0: ล้างบาปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ล้างบาป
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไมโหดจังเลย
1: ความหิวครับความหิว
0: ฮะ
1: โมโหหิว
0: อ๋อโมโหหิวเนอะก็ผมก็จะไปขอเล่าขยายความตรงนี้แหละครับอ้าวแล้วกันไม่ขยายแล้วแต่ผมจะขยายความตำนานของลูกพระมหาที่ปากหวานหวานนี่นะตำนานของพระมหาที่รักหลวงพ่อที่สุดในโลกดีกว่านะครับโอ้โหจะไว้ใจเด็ก

0: พัฒหารหลวงปู่หลวงพ่อที่วัดเป็นประจำโอ้ดีจังเนี่ยได้ทำบุญตั้งแต่เล็กๆกันเนาะจนผมสามารถท่องบทให้พรแสงหน้าพระได้เลยครับ
1: โ
0: อ้สุดยอดจำบทที่พระให้พรได้เก่งเนาะจุดเปลี่ยนลูกชาวนามาสู่การเป็นลูกพระมหาเริ่มจากตรงนี้ครับคือหลังจากที่ผมเรียนจบชั้นป.4ที่โรงเรียนในหมู่บ้านก็ไปต่อป.5 ป.6 ป.6 ที่โรงเรียนหมู่บ้านอื่นก็มีพระอาจารย์ที่ท่านผ่านโครงการมาเด็ดอาสาเคยอยู่วัดพระธรรมกายมาสร้างอะไรมาสร้างวัดป่าดอนท่าจังหวัดยโสธรอ๋อท่านมาสร้างวัดป่าใช่ไหมจ๊ะ
2: ป
0: ่
2: าครับครับ
0: หลวงพ่อครับอ๋อธรรมศาสตร์วัดป่าดอนท่าจังหวัดสุโขทัยจะมีพื้นที่อยู่ใกล้โรงเรียนกระผมจึงขออนุญาตพ่อแม่ไปเป็นเด็กวัดโ
1: อ
0: ้โหนี่มีบุญอ่ะใจบุญตั้งแต่เด็กเนอะท่านเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คนเฒ่าคนแก่ก็เล่าว่าทุกวันพระจะมีดวงแก้วลอยออกจากพระธาตุนี้เป็นประจำครับ
1: โอ
0: ้โหลอยมาจากดวงเนี่ยกระผมอาศัยอยู่ที่วัดเรื่อยมาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อจบแล้วก็เริ่มฝึกหัดรักษาศีล8
1: สาธ
0: ุโอ้อยู่ประมาณ2เดือน
1: สาธุ
0: โอ้ใจบุญตั้งแต่เด็กเลยเนาะ
1: คร
0: ับรักษาศีลไปอยู่ประมาณ2เดือนจึงได้เลื่อนขั้นจากเด็กวัดมาบวชเป็นสามเณร
1: สา
0: ร่วมกับเพื่อนอีก4รูป
1: คร
0: ับเรียกได้ว่าปลงผมสายบายบวชแบบรวดเร็วทันใจ
1: สาธุ
0: และยังจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนท่าเป็นเวลา6เดือน
1: คร
0: ับ ก็ผมก็สอบได้นักธรรมตรี
1: สาธ
0: ุโอ้เก่งยังเนาะพระอาจารย์ท่านก็เล็งเห็นว่ากระผมควรจะได้รับการส่งเสริมให้ฝึกวิทยายุทธการสูงต่อไป
1: คร
0: ับ จึงได้ส่งผมมาศึกษาและฝึกฝนมาที่วัดแถวคลองสามนี
1: ่วัดพระธรรมกาย
0: ฮะ
1: วัดพระธรรม
0: วัดพระธรรมกายจริงๆแล้วกับผมไม่ใช่รุ่นแรกนะครับก่อนหน้านี้พระอาจารย์ได้กระส่งรุ่นพี่มาก่อนแล้วก็ผมเป็นรุ่นที่4ที่ถูกส่งมาพร้อมกันจำนวน4รูปจำง่ายๆคือ
1: 4
0: ซึ่งทางวัดป่าดอนท่าได้ส่งสามเณรมาที่วัดพระธรรมกายและจะเป็นประโยค9จำนวน6รูป
1: โอ้โ
0: หวัดป่าดอนท่าและรูปที่7กำลังจะสอบประโยค9ครับอยู่ไหมแถวนี้อยู่ไหมมีไหม
3: ที่อเมริกาครับ
1: รัฐอเมริกาครับพระมหาเงินฝันอยู่อเมริกาครับรูปที่7
0: อ้าวไปอเมริกาโอ้ไปไกลเน
1: อ
0: ะแล้วได้ไหม
1: ปีนี้กำลังจะสอบปีน
0: ี้ไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทำไมอ่ะมันก็ไม่ยากไม่ใช่เหรอ531ครับช่วยกันดูนะจ๊ะว่าผม
1: องไหน
0: องไหน
1: ข้าครับผม
0: โอ้ร้องแต่เด็กเลย
1: คร
0: ับ แล้วพ่อครับเริ่มต้นต้อง
1: ดับเดือดครับ
0: จึงจะให้ขึ้นกุฏิ
1: อ๋อ
0: ไปนอนกรดในกลางท้องนา
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: โดยมีพระอาจารย์พระมหาพระมหาองค์นี้ดูอยู่เปล่าจ๊ะพระมหาสุรพลชินกุโลเป็นพระพี่เลี้ยงหัวหน้ากุฏิดูอยู่เปล่าจ๊ะซึ่งท่านก็จะมีวิธีปลุกพวกผมตอนเช้ามืดวิธีปลุกของพระมหาสุรพลชินกุโลพระอาจารย์ผมคือ

แล้วว่าครับชีวิตของผมจะอยู่กับท้องไร่ท้องนาเป็นส่วนใหญ่ในวัยเด็กก่อนไปโรงเรียนแม่ก็มักจะให้ไปถวายจังหัน

0: พิ่งรู้เนี่ยโหดิฉันเป็นอย่างนี้จริงเลยเนี่ยเป็นดีเจน่ะ
1: ดีเจเหรอ
0: ดีเจมีวิธีปลุกผมตอนเช้าคือเปิดดนตรีเสียงเพลงให้เราคึกคักโอ้โหเราเป็นดีเจเนาะโอ้โหสุดยอดก็ใช้เวลาไม่มากครับเปิดแค่ประมาณ20วิโอ้สแสดงว่าเพลงนี้ต้องไม่ธรรมดาเลย
1: ต
0: ้
1: องด
0: ัง
1: มาก
0: เรียกว่า20วินาทีก็รีบลุกเก็บที่นอนเลยพอเก็บที่นอนเสร็จแล้วท่านก็ปิดเพลงเลยคือเพลงยังไม่ทันจบปิดเพลงยังไม่พอเห็นพวกผมเก็บที่นอนเสร็จแล้วท่านก็ไล่ไปล้างหน้าแปรงฟันนี่จ้ะแล้วก็ไปห่มดองครองผ้าโอ้โหเนี่ยจะเป็นสามเณรวัดสมการไม่ใช่ไงทำวัดเช้
1: า
0: สวดมนต์ทำวัดชีวิตสามเณรวัดสมการเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติเดี๋ยวจะมีเหตุผลทำไมถึงพูดว่าเหมือนอยู่โรงเรียนนานาชาติคืองี้ครับหลวงพ่อครับมีหลากหลายภาษาไปอยู่รวมกันภาษาเหนือภาษาใต
1: ้
0: ภาษาเขมรภาษาสวยภาษาสวยเป็นไงวะมันเป็นไงเจ้าภาษาสวย
2: เป็นภาษาของคนที่เลี้ยงช้างที่สุรินทร์ครับ
0: ผมโอ้โหเรียกภาษาสวยแต่แรงบันดาลใจผมอยากอยู่วัดนานไม่ใช่เพื่อนแต่คือสามเล้งที่ทำให้อยากอยู่วัดนาน
1: เ
0: พราะมีสามเล้งนี่แหละสาเล้งครับหลวงพ่อครับผมขอสารภาพเลยนะครับตอนนั้นผมอยากขี่สาเล้งและจักรยานมากนี่สามเล้งนะผมอยากขี่สาเล้งและจักรยานมากเลยแต่วาสนาในขณะนั้นผมมีโอกาสแค่เข็นรถเก็บเพชรพลอยคันใหญ่ๆครับเพราะพี่เนยเห็นว่าตัวยังเล็กอยู่นั่นแหละครับอ๋อพี่เนยเลยเป็นห่วงจิตใจผมคิดว่าสักวันหนึ่ง
1: ฮะผมจะได้ขี่ช้าง
0: ฮะ
1: ผมจะได้ขี่ช้าง
0: ไม่ใช่สักวันเราต้องฉันข้าวให้โตต้องโตก่อนไม่ต้องมีขั้นตอนนี
1: ้
0: พอตอนแล้วผมจะได้ปั่นสาเล้งได้โอ้โห
1: ความฝันนั้นยิ่งใหญ่
0: ความฝันยิ่งใหญ่ขอได้ขี่ซา
1: ซาเล้ง
0: โอ้โหหลวงพ่อครับชีวิตของสามเณรในยุคนั้นคิวกิจกรรมเนี่ยมันแน่นเอียดมากๆแน่นในระดับไม่มีเวลาที่จะคิดถึงบ้านเลยพอจะคิดถึงบ้านมันก็ไม่มีเวลาแล้วนะ
1: งานมาแล้ว
0: งานไปแล้ว
1: บุญมาแล้ว
0: บุญมาจ้าเอาฟังเลย

0: โอ้นะนโมทนาเนาะ
1: สา
0: ธุโอ้เนี่ยกิจกรรมแน่นกิจกรรมงานบุญแน่นระดับที่ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงบ้านเลย
1: คร
0: ับโอ้สำเนินน้อยจะหมุนเวียนรับบุญต่างๆกันเป็นสัปดาห์
1: คร
0: ับ จะมีอาทิตย์หนึ่งที่เราตื่นเต้นเป็นพิเศษคือช่วงที่ได้ไปรับบุญกวาดหลังวัดในพื้นที่196ไร่จะได้เจอคุณยายและหลวงพ่อตัตตะชีโวครับพอเจอแล้วอ่ะเป็นไงเจอแล้ว
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ไม่ได้บอกบอกก็เกรงอย่างเดียว
1: เกรงเลย
0: เกรงกันนิดหน่อยแต่ถ้าอาทิตย์ไหนได้กวาดหน้าวัดหน้าโบสถ์ก็จะดีหน่อยเพราะกวาดบ่อยก็อร่อยได
1: ้
0: เพราะกวาดเราจะรู้เลยว่าสารพีต้นไหนมีรสหวานกวาดไปชิมไปด้วยชิมมันทุกต้นเลยนี่จ้าถึงอยากจะไปกวาดนี่นะหน้าโบสถ์โอ้โหนี่นี่มีหลักฐานเนี่ยต้นสารพีโอ้ผลสารพีโอ้นี่มันออกลูกดกขนาดนี้เลยพี่เจ้าวาดไปชิมไปเนี่ยจนบางวันเมาลูกสารพีเอ้ยมันเมาได้เหรอขี่ซาเล้งเกือบมาไม่ถึงสภาลังกาจากอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหชิมไปชิมซะเมาเลยชิมจนบางวันเมาลูกสาวพี่ขี่ซาเล้งเกือบมาไม่ถึงสภาลังกาจากพิจารณ์ยาวเลยโอ้เมาเลยนะแล้วพ่อครับยังมีพีกว่านั้นอีกโหนี่ท่านไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้โหบางอาทิตย์ได้รับบุญบิณฑบาตซึ่งตอนนั้นมีอยู่สี่สายมีหนึ่งสายไกลสองสายสวนส้มสามสายหน้าวัดสี่สายหมู่บ้านสี่สายเนี่ยถ้าเป็นสายหน้าวัดบางครั้งก็ต้องมีจีวรเปื้อนโคลนเนื่องจากหน้าฝนถ้าเดินไม่ระวังก็จะลื่นตีลังกาเลยอีกสายที่ลุ้นระทึกคือสายคลองสองมันเป็นยังไงนะคลองสองสมัยโน้นสามเณรต้องเดินข้ามคลองด้วยไม้แผ่นเดียวข้ามไปทีละลูกแต่บางวันก็ลืมนัดแนะกันครับพอใช้หลักไปด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันสะพานก็โคลมสะพานหักโคลมเลย
1: เอ้
0: านี่เพิ่งรู้เนี่ยจมลงไป

0: ในน้ำเลยกว่าจะปีนขึ้นมาได้เหลือแต่สลบบาดและบาดกลับแล้วก็บาดกลับวัดส่วนฝาบาดก็ลอยหายไปกับสายน้ำข้าวปลาอาหารไม่มีเหลือเลยบินบาดก็ได้แต่สายน้ำมาโอ้นี่คลองสองสมัยนู้นเนาะท่านยังมีเรื่องเล่าอีกพระเลี้ยงพี่เลี้ยงท่านก็มีหลากหลายสไตล์นี่ดูนี่หลายอารมณ์พระอาจารย์ชินไอ้อยู่เอาเนี่ยพระอาจารย์ชินฟังอยู่ว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ชินท่านเป็นหัวหน้าใหญ่พระอาจารย์ชินนี่นะสามเณรยุคนั้นเขาลำพึงให้ฟังนะก็บอกว่าท่านเนี่ยเสียงดังตัวโตแต่ว่าในยามปกติท่านก็จะสบายสบายไม่มีอะไรนะครับอย่าไปทำผิดก็แน่นอนทำผิดแล้วท่านสอนให้รักกันโอ้ดีนี
1: ่
0: อย่าทะเลาะกันดีมากเลยข้าขอพระศาสนาเก็บรักษาให้ดีฟังคำสั่งให้ดีทำตามคำสั่งให้ดีพูดแล้วไม่ฟังไม่ทำตามต้องนะโดนไม้สวย
1: ๆไม้เร
0: ีย
1: ว
0: โอ้นี่เนาะเดินนิดหน่อยตีเบาๆป๊อกป๊อกหัวโนเนี่ยแล้วพ่อครับครั้งหนึ่งกับผมสตาร์ทรถบดดินสตาร์ทรถบดดินได้นะโดนเหล็กที่ใช้หมุนสตาร์ทตีเข้าที่คางพระอาจารย์ท่านก็เมตตาพระอาจารย์องค์ไหนพระอาจารย์ชินเหรอใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับพระอาจารย์ชินครับ
0: โอ้โหพระอาจารย์ชินท่านก็เมตตาบอกว่านี่กระดาษโดนเหล็กสติเขาคางนะนี่พระอาจารย์ชินเมตตาท่านบอกว่าแผลแค่นี้ไม่ต้องไปสถานพยาบาลหรอกยังไม่จบก็ท่านบอกไม่ต้องไปแล้วท่านก็พาไปที่กุฏิท่านเย็บสดๆได้เลย
1: สามเข
0: ็
1: ม
0: โดยไม่ต้องฉีดยาชา
1: สามเข็มไม่ฉีดยาชา
0: พระอาจารย์ชินโอ้โหไม่ต้องฉีดเลยผมยังมีความอดทนเข้มแข็งแกร่งนี่เนาะคือท่านก็มีเหตุผลท่านบอกว่าฉีดยาชาน่ะอย่าทำให้เป็นแผลเป็นนี่นะผมฟังผมนี่ก็น้ำตาเล็ดจะร้องก็ร้องไม่ออกมีความเพลินที่ท่านแนะนำหรือเปล่าก็ไม่รู้เด้อโอ้โหมีประสบการณ์งี้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรู้พระอาจารย์ในช่วงนั้นสามเณรเริ่มสมัครมาอยู่วัดเริ่มแย่ขึ้นต้องได้สร้างกุฏิที่พักใหม่สถานศึกษาไม่เพียงพอโอ้โหตอนนั้นนี่กิตติศัพท์โด่งดังไปเลยนี่ใครได้มาเป็นสามเณรที่วัดคลองสามนี่เนาะจะมีสถานศึกษาที่สูงส่งวันนั้นก็มาเรียนกันใหญ
1: ่
0: คือทั้งสถานศึกษาไม่พอเพียงนี่เนาะแล้วทำไง
1: สร้างเอง
0: ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังคาจากนี่จ้ะที่ตั้งหลังคาจากให้รู้ว่าเรามีชีวิตจาก ว่าจากเรือนมาแล้ว
1: เหมือนนกที่จากเรือน
0: เหมือนนกที่จากเรือนนี่เนาะทำกันนี่ระดับไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่รุ่งจนค่ำ
1: หามรุ่งหามค่ำ
0: yes
1: แบกเลย
0: หามรุ่งไม่รุ่งเป็นไงนะแล้วก็หามค่ำอีกเดินแค่ไหนก็ยังหามแต่เราก็ยังสดชื่นกับการรับบุญโอ้โหนี่มีอานิสงส์นะทำหามลงกลางแต่สดชื่นรับบางวันดึกนี่จ้ะบางวันดึกน้องแดงมารูปไม่ไหวก็พลอยหลับไปเลยตื่นไม่ทีพี่หายไปไหนหมดกูรู้เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องที่คมเกลียวอย่างนี้โอ้ตอนนั้นผมอยู่ในช่วงอายุกลางๆนี่นะพี่สามเณรพาเราถึงไหนก็ไปถึงนั่นเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างโรงเรียนนี่นะอาจารย์นายกแรกเริ่มได้เรียนโรงเรียนที่เราสร้างอยู่ทั้งโลกเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนที่เราสร้างเลยเขาสร้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะแต่นี่โอ้โหท่านมีบุญมากเนาะสร้างและได้เรียนโรงเรียนที
1: ่เรียนเองส
0: ร้
1: าง
0: สร้างจบด้วยโรงเรียนที่
1: ตัวเอง
0: สร้างร่วมแรงร่วมใจกันทำนี่เนาะ
1: ครับ
0: เป็นระดับมหาไม่ใช่มหาอะไรมหาปริญญ
1: านี
0: ่มหาปริญญานี่
1: ครับ
0: ที่เรียนทางโลกนี่นะเป็นมหาอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ปริญญ
1: าน
0: ี่เรียนแค่จบมหาอะไรแค่นั้นเอง
1: ใช่
0: แต่นี่เป็นมหา
1: ป
0: ริญญ
1: า
0: โอ้โหนี่จ้าเป็นความทรงจำที่มีวันเลื่อมเลยขนาดหลังคาเนี่ยยังต้องให้เกิดความรู้สึกว่าเราจากบ้านจากเรือนมาแล้วนะถึงสร้างในหลังคาจากนี่เนาะนี่จ้ะ

0: โอ้หินเหล็กเพชรนี่มันแต่งเก่งอยู่เน
1: า
0: ะสุดยอดเลยพิธีกรรมพิเศษของสามเณรในยุคนั้นคือเป็นยามครับ
1: ยาม
0: เป็นยามปี2535มีผู้ไม่หวังดีจะมาเผากุฏิพระเพราะมันกุฏิจากเขาคงอยากจะให้ในกุฏิดีกว่านี้มั้งจะมาเผาทำให้สามเณรมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นคือหลังจากดวงสือบาลีถึง4ทุ่มแล้วนี่ถึง4ทุ่มแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาเป็นยามกันต
1: ่อ
0: ผลัดละ2ชั่วโมงนี่จ้ะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตี2ตี2ถึงตี4ครึ่งผลัดละ7 8รูปนี่จ้ะสามเณรวัดเอ่ยแถวคลอง3ต้องมีภารกิจนี้ส่วนหนึ่งขึ้นไปจำนั่งร้านสูงๆนี่จ้ะสอดส่องดูความเรียบร้อยต้องขึ้นที่สูงนะคอยรายงานเห็นอะไรบ้างส่วนหนึ่งเดินลาดตะเวนบ้างทางลาดตะเวนในยุคนั้นเนาะปัญซาเล้งลาดตะเวนบ้างเป็นยามอยู่กันหลายเดือนเลยนี่นะจ๊ะเรียกได้ว่าขอบตาดำกันเป็นแถบๆเอาขอบตาดำก็สวยสิฮะโอ้ขอบตาดำเป็นแถบๆนะหากมองหมู่กุฏิสามเณรในยุคโน้นนี่เรานึกภาพตามไปเลยนะจ๊ะจะเห็นหมู่กุฏิเรียงรายเป็นปราการด่านแรกที่ต้องเจอปราการด่านแรกเลยนะจ๊ะนี่ย่ำค่ำก็จะเห็นสำเนินถือหนังสือบาลีนี่คือไม่ทิ้งหน้าที่ทั้งเป็นยามนี่นะรายการนักเรียนด้วยเดินกลับไปกลับมาตามคันนานี่จ้ะเพื่อท่องบาลีไวยากรณ
1: ์
0: โอ้ถึงเวลานอนเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีน้องกบน้องอึ่งอ่างฮะมาร้องเลย
1: กล่อมนอน
0: ใช่น้องกบอึ่งอ่างเขียดน้อยเลยมาร้องเพลงให้ฟังในช่วงฤดูฝนที่พวกผมชอบมากคือตอนน้ำเต็มลำคลองต่างๆใน 2,000 ไร
1: ่
0: เมื่อฝนตกหนักก็จะขึ้นไปบนหลังคาเต็นท์ยักษ์ขึ้นไปทำไมลองสันนิษฐานสิ
1: เอาน้ำที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ข
0: ัง
1: ในเต็นท์ออก
0: ไปเล่นสไลเดอร์โอ้โหเอ๊ะที่สำเนินวัดไหน
1: วัดสำปา
0: ไม่ใช่วัดแถวของสามแถวนี้เล่นสไลเดอร์ถลายลงมาสนุกดานเลย
1: โอ
0: ้ยุคนั้นอย่างนั้นเหรอนี่องค์นี้ต้องไปถามกันเองนะหรือไม่ก็เอาสารเล้งเอาเนี่ยก็จบแล้วหรือไม่ก็เอาสารเล้งไปประลองความรู
1: ้
0: ประลองความเร็วบนถนนดินรอบลานธรรมบางปีน้ำท่วม 2,000 ไร่ไม่มีปัญหาสำหรับสามเณรแล้วก็ไปพายเรือเล่นกันโอ้โหแล้วพ่อครับก็ผมอาจจะเล่าเรื่องในอดีตมากเกินไปหน่อยนะครับเป็นไง
1: ชอบ
0: เพราะมันเป็นความทรงจำที่แสนถูกจริง
1: ๆ
0: เอาอีกไหม
1: เอา
0: หลังจากใช้ชีวิตรูปหนึ่งหลวงพ่อจนกระทั่งปีวันที่22เมษายน2538หลวงพ่อไม่ตายผมได้บวชที่ชีวิตกับเพื่อนๆบวชที่ชีวิตกับเพื่อนๆและพี่

0: ทรงอีก5ท่านนับเป็นบุญของเขาผมที่บ้านรู้แค่ผมบวชแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นงานบวชอุทิศชีวิตจนพ่อมาเห็นหนังสือที่ระลึก
1: บวชอุทิศชีวิตครับผม
0: ท่านมาเห็นหนังสือที่ระลึกท่านก็ระทึกใจถามว่าจะไหวหรือเนผมก็ตอบไปว่ามันก็ต้องลองกันสักตั้งถูกต้องนะถูกหลักวิชานะผมและเพื่อนๆพี่บาสกาท่านมีโอกาสมากราบขอเข้ามาหลวงพ่อนี่จ้ะก็ผมเริ่มเรียนพระบาลีมาตั้งแต่ปี2531โดยพระอาจารย์ชินชินนกุโลนี่แหละยื่นหนังสือ

0: เป็นพระได้ห้าพรรษา
1: ครับ
0: กับผมก็ได้นำประโยคน์เก้ามาถวายหลวงพ่อได้สำเร็จส
1: า
0: ธุสาธุสาธุรวมเวลา13ปีครับโอ้สุดยอดสุดยอดปึ้งปึ้งปึ้งนี่หลักฐานประวัติศาสตร์ชีวิตงดงามเลยจ้ะเป็นเกียรติประวัติของวัดพระธรรมกายปี2543นี่จะดูเอากันแล้วก่อน

0: ธุสาธุแล้วจะบวชเป็นพระแล้วก็บอกว่าทำงานได้การคณะสงฆ์ทั้งการนิมนต์มาร่วมงานที่วัดกิจกรรมต่างๆภายนอกวัดกระทั่งปี50กับผมเดินทางไปดำรงตำแหน่งรองเจ้าหน้าจังหวัดเหรออ๋อเลขาร
1: อง
0: เจ้าหน้าจังหวัดอุดรธานี
1: สาธุ
0: และประสานงานได้คณะสงฆ์เชื่อมระหว่างอุดรธานีวัดพระธรรมกายมาตลอดการเดินทางไปอุดรธานีหลวงพ่อเมตตาให้ไปพบและให้อวาดว่าแม้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดแต่ให้มาร่วมงานบุญบูชาข้าพระทุกเดือนอย่าได้ขาด
1: จ้า
0: แล้วมาเปล่าจ๊ะ
2: มาตลอดครับพ่อครับ
0: โอ้ยสาธุสาธุสาธุไม่ได้ขาดเลยมาไม่ได้ขาดเลยร่วม20ปีแล้ว
1: สาธุ
0: พ.ศ. 2552ก็ผมก็ได้ตำแหน่งรองเจ้าหน้าอำเภอกุม

你讲。ก็พอจะเข้าร่วมสนองงานสายงานตามวัดต่างๆขอใช้สถานที่ดูแลพระน้องๆแวดโครงการหลวงพ่อทุกโครงการดำเนินการไปให้เรียบร้อยดีงามนะจ๊ะจนได้เป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอุดรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งครับ

0: ก็ตั้งปี2558ผมสอบพระอุปัชฌาย์ได
1: ้
0: นี่เป็นพระอุปัชฌาย์ได้แล้วเน
1: ี
0: ่ยและนำคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานีสร้างทุดงคสถานอุดรธานีเพื่อรองรับงานของหลวงพ่อซึ่งกรรมการเพลินจิตคูณสีพร้อมครอบครัวน้อมนำที่ดินถวายหลวงพ่อเมื่อเดือนกันยายน2558 2558จำนวน26ไร
1: ่
0: จากทุ่งนาตำบลสมเศร้าอำเภอเป็นจังหวัดอุดรนี่จ้ะสาธุจ้าสนองงานทุกโครงการหลวงพ่อเต็มที่สุดกำลังเลยครับ
1: สาธุ
0: จ้าโอ้นี่แหละนักรบแท้ผู้เยี่ยมยุทธ์จ้า

ขอบคุณความเมตตาหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกๆมาสร้างบารมีแต่ยังยาวทีนี้ก็ยังยาวจ้าแต่ว่ายาวขึ้นหลวงพ่อไปทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตกับผมกับผมขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าหลวงพ่อครับท่านจะพูดว่าไงรักหลวงพ่อล้นใจจริงๆครับ

สาธุสาธุสาธุก็เป็นเรื่องราวของพระอาจารย์พระมหาสุพลสุพโลประเรียนธรรม9ประโยคนะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วสนุกมากๆเนี่ยถ้าก็ทำให้บางทีก็นึกถึงเรื่องราวของตัวเองอยู่เหมือนกันที่มีโอกาสได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนี่ยก็จริงๆหลวงพี่ก็ที่บวชมาก็มีกำลังใจมาจากการได้เห็นสามเณรนี่แหละแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ก็พาเข้าวัดอะไรตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเนาะก็เลยนึกถึงช่วงตอนนั้นพ่อแม่หลวงพี่ก็อยากจะให้หลวงพี่เนี่ยบวชมากนะปกติเขาจะให้ลูกชายไว้สืบตระกูลใช่ไหมอันนี้มีลูกสาวไว้สืบตระกูลนะส่วนมีลูกชายเอาไว้สืบศาสตร์ศาสนาเอาไว้สืบศาสนานะก็นะหลวงพี่ก็ตั้งใจบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรนั่นแหละแล้วก็มาถึงบวชเป็นพระซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะพอมีเวลาอยู่ให้หลวงพี่ได้เล่าธรรมะถือว่ามาเล่าปกิณกะธรรมะสั้นๆให้ญาติโยมทั้งหลายฟังก็แล้วกันเนาะก็สิ่งที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศเนี่ยเนาะที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่ถ้าใครเคยได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่นู่นเนาะปี4546นู่นเนาะเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านจะเทศอยู่ไม่กี่เรื่องนะอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกก็เรื่องเกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์ท่านก็จะเทศเกี่ยวกับเรื่องมหาปูชนียาจารย์มหาปูชนียาจารย์เนี่ยก็คือปูชนียะก็คือบุคคลผู้ควรแก่การบูชาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยก็เป็นมหาปูชนียาจารย์เป็นบุคคลผู้ที่ควรแก่การบูชานะท่านก็จะเล่าถึงคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเคสสตาร์ดี้อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่รู้กี่พันเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาเรื่องที่สามเนี่ยคือเรื่องของการสร้างบารมีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างบารมีนะแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปก็ต้องให้เกิดบุญเกิดกุศลให้ได้เยอะที่สุดท่านหลวงพ่อท่านก็เอาทุกอวิอนุวินาทีให้เกิดเป็นบุญให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยคือเราจะทำอะไรก็ได้นะให้นึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นบุญแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านก็จะเทศสอนทำสมาธิในทุกๆอาทิตย์และถ้าอยู่ในเขตในเนี่ยท่านก็จะสอนธรรมะ

ให้กับลูกๆที่เข้ามาอยู่ในเขตในเนี่ยทุกวันเลยนะก็มีอยู่4เรื่องหลักๆนะเรื่องของมหาปูชนียาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องการสร้างบารมีแล้วก็เรื่องของสมาธิทีนี้ว่าโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำเยอะๆเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองเกี่ยวข้องกับตัวของเราเอง

การทำบุญอะไรต่างๆการสร้างบารมีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้บุญเนี่ยมาอยู่ในใจของเราเองหรือว่าที่เรียกว่าอยู่ในบุญนั่นแหละอยู่ในบุญเยอะๆนะอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในบุญเราก็จะเป็นคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีได้ถ้าอะไรล่ะก็จะเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าคนผู้มีปัญญาคือคนมีปัญญาในการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏอันนี้แหละคนมีปัญญาคนที่ชื่อว่าบัณฑิตหรือว่าคนที่จบปริญญาอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าบัณฑิตจริงๆนะแต่คนที่ใช้ชีวิตในสังสารวัฏด้วยได้อย่างปลอดภัย อยู่ให้รอดเนี่ยในสังสารวัฏไม่ตกนรกเนี่ยอย่างนี้แหละคนเขาเรียกว่าคนมีปัญญาหรือว่าเรียกว่าคนที่เป็นบัณฑิตถ้าใจอยู่ในอกุศลคนอย่างนี้ก็เรียกว่าคนพาลคนพาลเราแปลตรงๆเราคงแปลกันได้แต่เขาจะมีคำแปลหนึ่งจะแปลว่าคนอ่อนแอคนอ่อนแอในที่นี้ก็คือไม่อาจจะไม่ได้อ่อนแอทางร่างกายนะแต่เป็นคนที่อ่อนแอทางด้านจิตใจไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ต่างๆความโกรธอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างบุญให้ได้

ดีต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าพูดแบบกล้าๆกลัวๆหน่อยก็ต้องบอกว่าในสังสารวัฏนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเลยได้ยินที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นี่ว่าปัจฉิมโอวาทเนาะท่านก็บอกถามว่ามีภิกษุรูปไหนหรือว่าพุทธบริษัท4รูปไหนจะถามอะไรอีกไหมปรากฏว่าไม่มีใครถามแล้วงั้นพวกเธอทั้งหลายเอาวาทนี้ไปนะสรุปสั้นๆแล้วก็คืออย่าประมาทนะอย่าประมาทของท่านก็คืออย่าประมาทในการสร้างความดีนะอย่าประมาทในการฝึกฝนอบรมตนเองนะนี่แหละหรือถ้าเป็นคำของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็จะใช้คำว่าทุกอย่างเนี่ยเผลอเป็นเสร็จเผลอเป็นเสร็จหมดเลยก็คือเอาใจไปไว้นอกตัวเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นแหละเผลอเป็นเสร็จนะเราดูอย่างพระเทวทัตก็ได้ในชาติก่อนที่ท่านจะมาเป็นอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยซึ่งท่านก็หลวงพี่คิดว่านะท่านก็คงจะเป็นคนที่ตั้งใจสร้างความดีคนหนึ่งนั่นแหละแต่เพียงเป็นเพราะไปสะดุดชาตินั้นแหละที่ไปจองเวร

งเป็นพ่อค้าผู้ซื่อตรงส่วนอีกคนนึงเป็นพ่อค้าผู้ใจคดโกงก็บังเอิญไปขายของแล้วก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งจะมาซื้อแล้วโดยซื้อของโดยการแลกถาดทองให้เนาะพ่อค้าก็ขีดดูนิดนึงก็รู้แล้วว่าเอออันเนี้ยถาดทองของแท้แล้วก็มีค่ามากกว่าของตัวเองซะอีกพ่อค้าใจคดโกงก็มาก่อนทีนี้

ู้คดโกงเนี่ยมาอีกรอบนึงอ้าวเห็นพ่อค้าผู้ซื่อตรงไปแล้วนะก็เลยอาฆาตแค้นผูกอาฆาตกันโดยพ่อค้าผู้คดโกงเนี่ยกำเมล็ดทรายมาในกำมือแล้วก็ผูกอาฆาตเท่ากับเมล็ดทรายในกำมือเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าเออแค่ชาตินั้นชาติเดียวเนี่ยไปผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์เอาไว้หลังจากนั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของความความอะไรดีล่ะนั่นแหละทำให้ตัวของพระเทวทัตเองเนี่ยท่านต้องตกนรกเพราะว่าตกนรกซะหลายชาติเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ไปเป็นผู้ทำลายล้างผู้มีศีลโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์

ก็ไม่ได้เนี่ยซึ่งเราต้องใช้เวลาให้ในชีวิตเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงให้หลักเอาไว้หลักเอาไว้สั้นๆแล้วก็ไปคิดเองนะท่านบอกว่าคนบางคนมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีแต่เป็นคนไม่ฉลาดเลยแล้วก็เป็นคนประมาทไม่ได้สั่งสมบุญทำความดีอะไร

กาวัดพระธรรมกายเวลาท่านเรียนบาลีกันท่านจะมีสูตรของท่านอยู่ก็คือว่ารับบุญไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตไปด้วยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเนี่ยก็อธิษฐานจิตนะให้ผ่านปท.12ผ่านปท.9สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย เรียนมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยนะท่านก็ตั้งความปรารถนาหรือว่าอยากจะบวชให้ได้วันต่อวันบวชไปเรื่อยๆก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้เนี่ยเป็นความปรารถนาปัจจุบันแต่บุญที่เราทำแล้วเราอธิษฐานจิตก็จะส่งผลในปัจจุบันแค่ไม่เท่าไหร่ 20-30% แต่จะไปส่งผลเนี่ยในอนาคตทำปัจจุบันไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองแล้วความปรารถนาที่สองก็คือว่าเราทำบุญไปเพราะหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราอยากจะไปไหนของเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปไหนนะก็คงจะไม่มีใครอยากไปนรกหรอกเนาะเพราะน่ากลัวมากหนึ่งวันหนึ่งคืนก็เท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์แล้วชั้นที่ต่ำที่สุดนะชั้นแรกสันชีวะเนี่ย1วัน1คืนเท่ากับ9ล้านปีแล้ว5ล้าน500ปีในนรกเนี่ยคือมันนานมากเหมือนในมินิซีรีส์ที่หลวงพ่อท่านทำไว้นั่นแหละเนิ่นนานดุจการหยุดนิ่งคือมันนานจริงๆนะนานจนเรานึกไม่ออกว่าโอ้มันนานขนาดไหนเนี่ยเหมือนเวลาถูกสต็อปเอาไว้ถ้าเทียบกับสวรรค์แล้วก็สวรรค์นิดเดียวไปเลยก็จึงเดียวแต่ในโลกเนี่ยนานมากเป็นสัดส่วนที่เทียบกันไม่ได้อย่ามาเทียบกันเลยดีกว่าเพราะมันนานเกินแล้วก็อยากไปสวรรค์ดุสิตบุรีวังบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ที่มีแต่พระโพธิสัตว์ผู้ที่เขารักในการสร้างบารมีอยู่เนี่ยแล้วก็อยากไปตรงนั้นแล้วต่อมาคือพอเรามาจุติใหม่หรือว่าเกิดมาใหม่เราอยากจะอยากได้อะไรอยากในอยากได้อยากเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดในที่ที่มีพระพุทธศาสนาอยู่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเป็นต้นแล้วก็หวังอย่างนี้อย่างที่สองสิ่งที่หลวงพี่ปรารถนาเนี่ยก็คือเวลาทำบุญไปนะปรารถนาอย่างที่สองก็คืออยากจะให้บุญมาสอนตัวเองอยากจะให้บุญมาสอนตัวเองก็คือเวลาทำบุญไปเนี่ยอยากให้บุญมาเข้ามาอยู่ในใจเวลาบุญมาสอนตัวเองอาจจะคุ้นคำนี้ว่าเสียงในหัวเสียงในหัวที่ดีๆเขามาสอนเราในเรื่องของความคิดที่ดีคำพูดแล้วก็การกระทำถ้าความคิดดีเสียงในหัวดีคำพูดและการกระทำมันก็จะดีตามมาใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะทำบุญไปเรื่อยๆมีความสุขกับการสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปอย่างเนี้ยหลวงพี่ปรารถนาอันเนี้ยคืออย่างที่สองอย่างที่สามก็คือว่าทำบุญไปเพราะอยากจะใจใสอยากจะใจใสคือใจใสเอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้ตอนปฏิบัติธรรมนั่นแหละเวลาเราใจใสๆแล้วเราปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติธรรมง่ายเนาะแล้วพอปฏิบัติธรรมง่ายเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเพิ่มชั่วโมงนั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขโดยเฉพาะเราเป็นลูกหลวงพ่ออยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวันนะหลีกหนีการปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะเอาตัวรอดได้กลับไปในที่ที่เราอยากจะไปได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้มากๆมีวิธีการเดียวนั่นแหละแล้วก็อย่างที่สองก็คือเอาใจใสเนี่ยเอาไปไว้ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ใกล้จะละโลกเรามองไปไกลนิดนึงอาจจะมองไปไกลนิดนึงแล้วก็อยากจะเอาไปใช้ก่อนที่เราใกล้จะตายนั่นแหละเพราะว่า
ในตอนนั้นก็ไม่

มีใครช่วยอะไรเราได้เนาะเวลาเราทำบุญแล้วใจใสเนี่ยมันอย่างเช่นว่าเดินเดินไปอย่างพี่ก็เคยเดินเดินไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็นึกถึงบุญออกบุญก็นึกถึงบุญว่าทำบุญนั้นบุญนี้บุญนั้นมันจะเกิดความปลื้มปิติใจขึ้นมาเดินเดินอยู่ต้องหยุดหยุดก่อนเอ๊ะทำไมวันนี้แปลกๆทำไมอยู่ดีๆนึกถึงบุญออกอย่างเงี้ยมันก็จะปลื้มแล้วก็ยืนหลับตาอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้สนใจว่าใครเขาจะนึกอะไรนะแต่นึกถึงบุญแล้วมันปลื้มดีไอ้ความปลื้มปิติตรงนั้นแหละเอามาใช้ในการนั่งสมาธิในการปฏิบัติธรรมได้นะหลวงพี่ก็หวังอยู่3เรื่องหลักๆอย่างนี้แหละก็คือความปรารถนาอะไรในปัจจุบันหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตอนที่เราเกิดมาเกิดใหม่อย่างที่2ก็คืออยากใช้บุญมาสอนตัวเราเองเยอะๆให้เรามีโอกาสทำความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างท้ายคืออยากจะให้ใจใสเราก็จะได้เอาเวลาไปนั่งสมาธิเอาเวลาช่วยเหลือเราในตอนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าบางคนอะไรล่ะอาการของคนใกล้จะตายอย่างเงี้ยเนาะถ้าไปดีก็จะยิ้มๆหน่อยยิ้มแย้มเบิกบานมีความสุขแต่ถ้าไปไม่ดีก็จะเอามือกวักไขว้เหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างเงี้ยเหมือนกับนายจันทสุกลิกใช่ไหมที่ฆ่าหมูมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็ใกล้จะตายเนี่ยก็ร้องแบบหมูเลยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์คนใกล้ตายเวลาเราใกล้จะตายอันนี้หลวงพี่ก็ฟังมาจากหลวงพ่อครูไม่ใหญ่อีกทีนึงนะจะมีอยู่3อย่างที่เราเห็นอย่างแรกก็คือการกระทำของเราเองทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันจะมาปรากฏอย่างเช่นการที่เราใส่บาตรทำบุญสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรพวกนี้เรื่องบุญต่างๆก็จะมาปรากฏหรือบางคนไม่เห็นการกระทำเห็นอะไรเลยเห็นอุปกรณ์ในการทำความดีความชั่วเห็นขันใส่บาตรเห็นทัพพีบางคนชอบถวายพระป่าอะไรก็เห็นจีวรพระอะไรเงี้ยเห็นอุปกรณ์ในการสร้างความดีความชั่วเรายกไว้แล้วก็แต่ว่าคนจะเห็นทั้งการกระทำทั้งอุปกรณ์ในการกระทำของเราเองเนี่ยได้ชัดก็ต่อเมื่อเราทำเป็นอจินกรรมหรือเปล่าถ้าทำเป็นอจินกรรมเราก็จะเห็นภาพนั้นชัดเจนแต่บางคนไม่เห็นทั้งการกระทำไม่เห็นทั้งอุปกรณ์แต่เห็นอะไรเลยเห็นที่ที่จะไปเลยทีเนี้ยอันนี้ชัดเจนเลยว่ารู้เลยว่าตัวเองจะไปไหนเหมือนทำวิกาปัสสกไงที่เห็นเทวดามายืนรอต้อนรับ6ชั้นเลยแล้วก็เลือกได้เลยเนี่ยเป็นไม่ใช่หล่อเลือกได้รวยเลือกก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้คือมีบุญได้เลือกก่อนแล้วก็เลือกได้ด้วยมีบุญอย่างเดียวเลยเนี่ยเลือกที่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้แล้วแต่ว่าอยากจะไปชั้นไหนเนี่ยธรรมิกาบาสกเขาเลือกไปดุสิตบุรีนะหรือบางคนไม่เห็นทั้ง3อย่างเลยไม่เห็นทั้งการกระทำไม่เห็นทั้งอุปกรณ์ในการทำความดีความชั่วไม่เห็นที่ทั้งที่ที่จะไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันปุ๊บปั๊บตายไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีก็รอ7วันทำไมถึงต้อง7วันด้วยนะหลวงพ่อได้ให้คำตอบไว้แล้วนะก็คือให้โอกาสในการนึกถึงบุญให้โอกาสในการนึกถึงบุญเราจะนึกออกไหมช่วงนั้นเนี่ยซ้อมๆเอาไว้ก่อนนะแล้วการนึกถึงบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายๆนะถ้าฟังทฤษฎีว่าให้นึกถึงบุญอย่างนั้นอย่างนี้ตายไปเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อท่านบอกว่ามันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยถ้าไม่หมั่นนึกให้สม่ำเสมอทำให้เป็นอจินตกรรมเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะ

มันยากนะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นนึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละก่อนนอนแล้วก็นึกถึงบุญอะไรต่างๆให้ได้สม่ำเสมอนึกถึงบุญไปแล้วต้องนึกถึงบุญแล้วก็อยู่ในบุญให้ได้เยอะๆเนี่ยแล้วคนบางคนอะไรล่ะสัมภเวสีเนี่ยไม่ได้มีแค่ละจากโลกนี้ไปจากเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ที่มาจากสวรรค์เขาก็มีเหมือนกันนะเมื่อกี้หลวงพี่ลืมจะพูดอะไรต่อนะพอดีแถมไปไม่ได้มีจากโลกมนุษย์ที่ละจากโลกมนุษย์นี้ไปอย่างเดียวแต่ว่ามีจากสวรรค์ก็มีที่จุติลงมาจากสวรรค์แล้วก็รอเกิดกำลังหาพ่อหาแม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ที่มาจากนรกก็มีเหมือนกันที่กำลังอะไรล่ะผุดขึ้นมาแล้วก็เลือกรอที่จะไปเกิดอยู่เหมือนกันแต่สองอย่างเนี้ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอีกคนหนึ่งคือมีบุญแล้วก็เลือกที่จะเกิดได้เลือกที่จะไปเกิดได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเลือกเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีบุญมากพอที่จะไปเลือกเกิดก็อาจจะไปเกิดในครอบครัวธุรกันดารสักหน่อยหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่ได้ครอบครัวมีพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐินะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาแล้วนะซึ่งเราจะเห็นว่าพ่อแม่บางคนเวลาต้องการลูกที่มีบุญมาเกิดเขาก็เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไงตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้ลูกดีๆมาเกิดนะแต่ว่าถ้าเกกะเกเรก็ได้ตรงกันข้ามนั่นแหละมาเกิดนะ อย่างว่านั่นแหละมาเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสั่งสมบุญของเราไปเรื่อยๆให้ได้ทุกวันทำตามโอวาทที่หลวงพ่อท่านให้เอาไว้นั่นแหละทำในสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดบ่อยๆนะก็คือเรื่องของมหาปูชนียาจารย์นะเราก็เนื้อลึกนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ให้ได้บ่อยๆสม่ำเสมอนึกถึงไว้ที่กลางท้องของเราแค่นี้บุญก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมเราก็ตั้งใจทบทวนดูให้ดีว่าการกระทำของเราเรื่องไหนที่ยังบกพร่องอยู่แล้วก็ตั้งใจทำความดีให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องการสร้างบารมีทำความดีให้ได้เต็มที่เต็มกำลังหลวงพ่อท่านบอกอะไรมาแล้วก็ลุยทำให้เต็มที่แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องการทำสมาธิที่ขาดไม่ได้เลยที่จะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวเราเองมากๆนะในการใช้ชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยก็มีแต่เรื่องเหล่านี้แหละเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลา2:40พอดีเนาะหลวงพี่ก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์แล้วก็ด้วยบุญกุศลที่หลวงพี่ได้เทศนาในวันนี้จะมีพลานิสงส์มากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขอส่งผลดลบันดาลให้นักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาจงทุกประการให้มีดวงปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายโดยเร็ว

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
1: การบ้านข้อ

0: 2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: よし、送信。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて、自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション、楽しみだな。行ってきます。

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะ
0: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบา

่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายๆ

ต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่

อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทุกบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นสำหรับตา

ทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละ

มันจะคลื่นเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษา

สงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกัน

ระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเรางานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆค
ของมวลมนุษย

เจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นจะอยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองเลยตวงตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละนี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่
หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

เทนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆส สบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างวางร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบ

ใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปเรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกนี่นะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90%แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานจากนิ่งนุ่มนานนานก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนานใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้

อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆตั้งเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเป็นกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนนจากเนนมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กลับมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จ

บริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นตั้งเห็นฌานเป็นรูปคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดหรือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นน่ะ

แต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารเขาก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกเมื่อถูกบดบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างจะเป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็ถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิเลสของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่าง

จนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี่นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ

ผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชานะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะ

แม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน

ชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติ

เชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9

0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวง
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: สุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ